ลืมหมดหรือยังเรียนไปแล้วหรือยังคะเรียนไปแล้วเรียนปลายทางร่วมตอบด้วยตอบกันได้ไหมเอ่ยแน่นอนนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปลูกปัดตอบไปว่าส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนก็คือปูเสฉวนจะใช้ขยะใช่ไหมคะทำ

0: ใหญ่ขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลให้ปูเสฉวนเป็นอย่างไรได้
1: ตายได
0: ้ตายได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะเราทราบแล้วนะคะว่าปูเสฉวนนะคะปูเสฉวนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวนบ้างเดี๋ยวเราลองมาหาแนวทางกันนะคะในการแก้ปัญหาของปูเสฉวนว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของปูเสฉวนอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้อย่างปกตินั่นเลยคิดว่ามีแนวทางไหมมีไหมคะสรวิทย์สรวิทย์คิดว่ามีแนวทางยังไงครับตามความเข้าใจของเราตามความคิดของเรา
2: บริจาคเปลือกหอยฝาเดียวครับ
0: รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวคิดว่าเป็นแนวทางมีแนวทางอื่นอีกไหมคะ
2: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะเก็บขยะบริเวณไหนคะ
2: ตามชายหาด
0: ตามชายหาดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะว่าจะมีแนวทางไหนเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะจากที่สรวิทย์นั้นได้กล่าวมานะก่อนอื่นปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันหรือมาทำกิจกรรมนี้กันนะคะ Give them home คืนบ้านให้เสฉวนนะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะนะคะเมื่อเรียนในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้แล้วก็สามารถจะกระทำสื่อความหมายข้อมูลนะคะในรูปของการสร้างสื่ออธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์วันนี้ก็คืออะไรลองเดาสิคือไม่ต้องเดาแล้วเห็นชัดเจนเลยคืออะไรคะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะนะเอาล่ะค่ะกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่37ค่ะซึ่งจะเป็นกิจกรรมข้อที่6แล้วก็ข้อที่7นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมนะคะในใบงานหน้าที่37ได้เลยค่ะ

0: เอาล่ะถ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันคุยกันนะคะว่าวันนี้กิจกรรมของเรานั้นต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเราต้องร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนทำอะไรเอ่ยร่วมกันระดมความคิดนะคะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมกันระดมความคิดอย่างไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะ
1: แนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มเศษชวน
0: ว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของปูเสฉวนอย่างไรได้บ้างเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะ

0: นะคะพอพูดถึงการระดมความคิดค่ะการระดมความคิดที่ดีนั้นทำได้อย่างไรคะตามความเข้าใจของนักเรียนทำได้ไงระดมความคิดเก่งมากค่ะก็คือเราร่วมกันคิดนั่นเองนะคะร่วมกันคิดแล้วก็หาแนวทางในหลายๆแนวทางเพื่อแก้ปัญหาของปูเสฉวนให้ปูเสฉวนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างปกติหรือดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้อย่างปกตินะคะถูกไหมคะปัญญาถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะอ่ะนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7ข้อที่7หลังจากนั้นต้องทำอย่างไรต่อไปคะหลังจากเราระดมความคิดเรียบร้อยแล้วต้องร่วมกันทำอะไรต่อไป
1: เขียนแนวทางการแก้ปัญหาให้กับครูเสฉวน
0: ร่วมกันเขียนแนวคิดนะคะแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนหลังจากเขียนแนวคิดเราต้องทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อไปคะสร้างเป็นสื่อสร้างเป็นสื่อเพื่อใช้ในการ
1: ประชาส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: ไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: เช
0: ิ
1: ญชวนให้ทุกคนในสังคมเห็นความสำคัญของปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา
0: เออนะคะโดยนักเรียนสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้คะ
1: สืบค้นข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได
0: ้สามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะพิมพ์เป็นลักษณะที่ว่าลักษณะและความสำคัญของปูเสฉวนในแหล่งที่อยู่นะคะกิจกรรมนะคะมี2ข้อวันนี้ยากไหมคะยากไหมคะไม่ยากนะคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะนะคะอันดับแรกเลยช่วงแรกนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะกิจกรรมปลายทางวันนี้ร่วมกันระดมความคิดว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของปูเสฉวนอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้อย่างปกติและไม่กระทบต่อสิ่งในชีวิตชนิดอื่นๆโดยให้เหตุผลประกอบนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดกันก่อนนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็มาร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ต้องรบกวนครูปลายทางคอยช่วยแนะนำเพิ่มเติมสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะเปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายการกิจกรรมค่ะเอาล่ะตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปร่วมระดมความคิดกันเลยค่ะ

0: ราคานักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ร่วมกันอภิปรายได้เลยนะคะอาจจะร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนๆในห้องเรียนคุณครูประจำวิชาหรือครูประจำนะคะเอาละสำหรับต้นทางค่ะเดี๋ยวลงมาดูการบ้างนะคะร่วมกันอภิปรายนักเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของปูเสฉวนอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้อย่างปกติและไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเอาล่ะนักเรียนร่วมกันระดมความคิดกันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังซิว่ามีแนวทางอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะกลุ่มที่5เดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนนะคะ
1: เก็บขยะในชายหาดครับ
0: เก็บขยะในชายหาดเพราะอะไรต้องเก็บขยะในชายหาดคะ
1: เพราะปูเสฉวนอาจเข้าไปอยู่ในขยะครับ
0: ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวปูเสฉวนจะเข้าไปอยู่ในขยะใช่ไหมคะแล้วส่งผลยังไงปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วจะส่งผลอย่างไรกับปูเสฉวนคะส่งผลยังไง
1: ส่งผลให้ปูเสฉวนอาจตายได้ครับ
0: ส่งผลให้ปูเสฉวนอาจตายได้นะคะหมดหรือยังคะแนวทางเอายังมีเพื่อนช่วยมีเพื่อนช่วย
2: รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวครับ
0: ค่ะ
2: เพื่อเพิ่มจำนวนเปลือกหอยฝาเดียว
0: รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวเพื่อเพิ่มจำนวนเปลือกหอยใช่ไหมคะเอาล่ะก่อนอื่นปรบมือให้กลุ่ม5ก่อนค่ะมีกลุ่มอื่นจะเพิ่มเติมอะไรจากเพื่อนไหมคะมีกลุ่มอื่นแตกต่างจากกลุ่มนี้ไหมมีไหมคะกลุ่มที่5คือเก็บขยะใช่ไหมคะเก็บขยะบนชายหาดแล้วก็บริจาคเปลือกหอยกลุ่มอื่นล่ะเหมือนกับกลุ่ม5เหมือนเรียบเลยเหรอลูกไม่เหมือนนำเสนอได้ไหนใครจะกลุ่มไหนจะนำเสนอคะกลุ่มไหนเดี๋ยวกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยกกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นยืนเลยเชิญค่ะ
3: ไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลและไม่ทิ้งขยะที่เป็นสารอันตรายค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะที่เป็นสารอันตรายทิ้งไปบริเวณไหนคะ
3: บริเวณชายหาดค
0: ่ะทำไมเป็นบริเวณชายหาด
3: เพราะว่าปูเสฉวนถ้าเห็นสารอันตรายอาจกินได้ค่ะเพราะว่าคิดเป็นอาหารและจะทำให้ปูเสฉวนเกิดอันตรายค่ะ
0: นอกจากกินแล้วยังไงต่อคะ
3: ปูเสฉวนอาจจะไปโดนสารอันตรายค่ะ
0: สารอันตรายนะคะเพราะว่าบริเวณชายหาดเป็นที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนใช่ไหมใช่ไหมคะมีใครจะตอบอย่างอื่นอีกไหมคะมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมขอสักกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สอง
4: ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะบนบริเวณชายหาดเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าจะทำให้ปูเสฉวนนำขยะไปเป็นที
0: ่เอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยลูกพูดอีกครั้งค่ะ
4: เพราะจะทำให้ปูเสฉวนเอาขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เพราะจะทำให้ปูเสฉวนเอาขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยว่าแต่ถ้าปูเสฉวนนำขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยหนูคิดว่าจะส่งผลกระทบกับปูเสฉวนไหมคะ
4: ถ้าปูเสฉวนตัวเริ่มขยายขึ้นจะทำให้ปูเสฉวนติดอยู่ในขยะและอาจจะทำให้ปูเสฉวนเสียชีวิตได้ค่ะ
0: นะคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมไหมมีใครแตกต่างจากนี้ไหมคะต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของนักเรียนนักเรียนตอบของคุณครูนั้นเป็นอย่างไรเหมือนกับของนักเรียนเลยก็คือทำไมคะนอกจากไม่ทิ้งขยะไม่เก็บเปลือกหอยบนชายหาดทำไมไม่เก็บเปลือกหอยบนชายหาดถ้าเก็บเป็นยังไงทำไมปูเสฉวนถึงไม่มีที่อยู่อาศัยเปลือกหอยทำไมนะ
5: ลดจำนวนลง
0: เปลือกหอยจะลดจำนวนลงนั่นนะเปลือกหอยลดจำนวนลงปูเสฉวนก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะปูเสฉวนเขาต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในไหนนะคะอยู่ในเปลือกหอยนะไม่เก็บเปลือกหอยบนชายหาดไม่ทำไมนะคะที่เรียนต่อกันมาเมื่อสักครู่เลยก็คือ ไม่ทิ้งขยะขวดชนิดต่างๆลงบนชายหาดถ้าบนชายหาดมีขยะมีขวดต่างๆก็จะส่งผลกระทบกับปูเสฉวนใช่ไหมคะส่งผลกระทบอย่างไรก็ที่ได้เรียนนั้นตอบมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่าปูเสฉวนจะทำไมนะ
6: ใช
0: ้ขยะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านนั่นเองนะคะนอกจากนั้นทำไมอีกเราร่วมกันช่วยกันทำไมคะรณรงค์นะคะช่วยกันรณรงค์ได้นะคะก็คือไม่ทิ้งขยะลงบนชายหาดไม่เก็บเปลือกหอยแล้วก็ไม่จับปูเสฉวนไปเลี้ยงถ้าจับปูเสฉวนไปเลี้ยงจะส่งผลอย่างไรคะจับปูเสฉวนไปเลี้ยงแน่นอนทำไมคะปูเสฉวนก็ทำไมอ่ะมีจำนวนที่ทำไมอะคะลดลงใช่ไหมคะพอปูเสฉวนมีจำนวนลดลงปุ๊บมีอะไรตามมาอีกหลังจากนั้นมีอะไรนะทำไมถึงมีซากพืชซากสัตว
6: ์เ
0: พราะปูเสฉวนกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะทีนี้บนชายหาดก็จะเต็มไปด้วยซากพืชซากสัตว์แล้วก็จะเกิดอะไรต่อเกิดมลพิษต่อมาใช่ไหมคะนอกจากทัศนียภาพไม่สวยงามแล้วก็จะเป็นมลพิษได้ก็ส่งผลต่อใครนอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วก็จะส่งผลต่อเราเหมือนกันเนาะถ้าเราเดินไปเที่ยวชมชายหาดใช่ไหมคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นค่ะตรงส่วนนี้ก็จะส่งผลให้การดำรงชีวิตของปูเสฉวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วนะคะร่วมกันอภิปรายตรงส่วนนี้ค่ะตรงที่นักเรียนร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนแล้วก็ส่วนที่ร่วมกันอภิปรายจากคุณครูนี้นะคะให้นักเรียนนั้นไปเขียนแนวคิดเขียนแนวคิดการแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสร้างเป็นสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและของปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบงานได้ซึ่งใบงานนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่41ค่ะจากที่เรียนร่วมกันอภิปรายบางส่วนและจากที่ร่วมอภิปรายจากคุณครูนักเรียนไปร่วมกันเขียนก่อนนะคะเขียนลงไปในใบงานหน้า41นะคะพอร่วมกันเขียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรียนทำอะไรต่อไปก็ไปสร้างสื่อทีนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือนักเรียนร่วมกันเขียนแนวคิดได้แต่เวลาสร้างเป็นสื่อตรงนี้นะคะก็ดูความเหมาะสมของกลุ่มนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูสมาชิกในกลุ่มถ้าสมาชิกในกลุ่มมีจำนวนที่มากนะคะนักเรียนอาจจะจับเป็นคู่ในการสร้างชิ้นงานก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นกลุ่มก็เห็นตามความเหมาะสมของนักเรียนเลยนะคะว่าจะสร้างชิ้นงานในลักษณะแบบไหนทีนี้ชิ้นงานมีคนสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมคะว่าสร้างแบบไหนสร้างตามความสนใจได้เลยถ้าเราจะรณรงค์เราจะสามารถออกแบบอย่างไรได้บ้างนะคะในรูปแบบไหนได้บ้างโปสเตอร์เคยเห็นไหมคะโปสเตอร์หรือแผ่นพับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตดูว่าเราจะสามารถที่จะทำในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะตามความสนใจนะเอาล่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นเขียนแนวคิดแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนลงไปในใบงานหลังจากนั้นให้สร้างเป็นสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสื่อนะคะควรสื่อที่สร้างขึ้นนั้นควรเข้าใจง่ายและใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับข้อมูลค่ะสำหรับในการสร้างสื่อนะคะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอาจจะเตรียมกระดาษนะคะให้กับนักเรียนนะถ้านักเรียนมีแล้วก็สามารถใช้ของตนเองได้นะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางก็กําลังทําอยู่ใช่มั้ยคะวางแผนกับเพื่อนใช่มั้ยเอาละตรงนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนั้นได้ไปทํานะคะส่วนการนําเสนอเนี่ยเราก็จะนําเสนอในชั่วโมงต่อไปนะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางวางปากกาวางทุกสิ่งอย่างก่อนนะคะแล้วหันมาทางคุณครูก่อนค่ะเอาละวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำแบบประเมินตนเองวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะอยู่ในหน้า45ค่ะสิ่งที่เราได้ทำลงไปทำอะไรไปบ้างมี2ข้อก็คือข้อที่2กับข้อที่3นะคะข้อที่2วันนี้นักเรียนได้คิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมไหมคะได้ร่วมกันคิดไหมคะร่วมคิดไหมร่วมกันคิดระดับที่ฉันทำได้วันนี้เป็นอย่างไรดีพอใช้หรือปรับปรุงเราประเมินตัวเองดูค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: นะคะและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนั้นทำอย่างไรวันนี้นักเรียนนะคะได้สร้างสื่อไหมเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับข้อมูลอาจจะวันนี้อาจจะลงมือใช่ไหมคะหรือว่าร่วมกันคิดออกแบบกับเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นเป็นอย่างไรตรงนี้นะคะประเมินตัวเองหรือยังคะประเมินแล้วน่ารักมากค่ะไปต่อแล้วนะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะรู้หรือยังวันนี้เรียนมาแล้วนะคะจนสุดท้ายว่าแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นั้นทำได้อย่างไรทำได้อย่างไรบ้างคะ
1: ไม
0: ่
1: ท
0: ิ้
1: งขยะบน
0: ชายหาดมีอะไรอีกคะ
1: ไม
0: ่เก็บเปลือกหอยบนชายหาดมีอะไรอีกไม่จับปูเสฉวนไปเลี้ยงมีอะไรอีกคะหมดหรือยัง
1: เก
0: ็บขยะตามชายหาดเราไม่ทิ้งก็จริงแต่ถ้าเราเห็นเราก็ต้องเก็บนะคะร่วมทำอะไรได้อีกร่วมกันทำอะไรนักเรียนสามารถร่วมทำอะไรกันได้คะร่วมกันที่เรียนทำชิ้นงานเรียนชิ้นงานทำอะไรอ่ะร่วมกันทำอะไรคะ
1: สร้
0: างสื่อทำอะไรรณรงค์ใช่ไหมคะให้คนไม่ทิ้งนะคะขยะต่างๆที่เรียนนั้นได้บอกมานะสรุปบทเรียนวันนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้คิดสรุปบทเรียนสักนิดนึงนะคะวันนี้เรียนมาแล้วเนี่ยจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะเรารู้อะไรบ้างนะคะเรารู้อะไรบ้างในช่วงถึงตั้งแต่แรกจนสุดท้ายนี้เรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะหันไปคุยกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะสรุปบทเรียนยังไงกันดีตัวแทน1คนใครยังไม่ได้นำเสนอวันนี้วางแผนเอาไว้ว่าคนที่จะนำเสนอแต่วันนี้ยังไม่ได้นำเสนอนะคะมีกลุ่มที่4เนาะเดี๋ยวขอกลุ่ม4นะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอวันนี้กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เห็นนำเสนอกลุ่ม2มั้ยกลุ่ม2นำเสนอไปแล้วกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นด้วยนะคะต้องช่วยกันสรุปบทเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในตั้งแต่ช่วงแรกจนมาถึงช่วงสุดท้ายคุยกับเพื่อนๆค่ะคุยกับเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่4เชิญค่ะคนอื่นทำอย่างไรเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะ
2: ไม่เก็บเปลือกหอยหรือว่าปูเสฉวนไปเลี้ยงค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะบนชายหาดหรือเห็นขยะบนชายหาดเก็บไปทิ้งค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเราเก็บปูเสฉวนไปเลี้ยงแล้วเราก็มีการทิ้งขยะลงบนชายหาดหนูคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับปูเสฉวนไหมคะ
2: ส่งผลค่ะ
0: ส่งผลกระทบอย่างไรคะ
2: ทำให้ปูเสฉวนล้มตายได้ค่ะ
0: ล้มตายได้
2: เพราะถ้าเกิดปูเสฉวนไม่มีเปลือกหอยในการอยู่อาศัยก็จะไปอาศัยอยู่ในขวดแก้วหรือขยะค่ะและเมื่อปูเสฉวนเพิ่มขนาดของตัวเองจะไม่สามารถออกจากขยะได้ค่ะและจะตายในที่สุดค่ะ
0: ปรบมือกับเพื่อนค่ะแล้วเรามีแนวทางในการแก้ไขไหมคะมีไหมเราหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะมีใครจะเพิ่มเติมจากกลุ่ม4กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เราจะมีแนวทางการแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติอันนี้เพิ่มเติมจากกลุ่มที่4นะคะ
3: รณรงค์ครับ
0: ค่ะรณรงค์อย่างไรบ้างคะ
3: พูดให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วช่วยกันแก้ในแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปูเสฉวนเมื่อมีขยะในทะเลครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับสรวิทย์ค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากสรวิทย์ไหมคะมีไหมคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ช่นอะไรบ้าง
1: ไม่

นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งแต่แรกนะคะจนจบชั่วโมงนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือเรายังอยู่ในเรื่องของ Give them home คืนบ้านให้เสฉวนค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบงานเรื่องคืนบ้านให้ปู่เสฉวนนั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทำชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อในชั่วโมงต่อไปนั้นเราจะได้นำเสนอพร้อมกันกับเพื่อนๆค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกทม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชม
1: รายการใช่
0: ทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระราชการส่วนจารึกสะดกกกทมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกกกทมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกทมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกกกทมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกทมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะล็อกซึ่งแปลว่าร
0: กทึบ
1: ก็คือต้นกกทมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่
0: ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสะล็อกกทม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวก
0: ัน
1: ภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกทมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท
0: ่
1: านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรมันก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจะดอกก๊อกทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่

0: วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว

0: เองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยถ้าไปขายนะคะ
0: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
3: สวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
3: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
4: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
4: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
3: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและนะครับนักเรียนทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นครับก่อนอื่นนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นได้นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการด้นเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นนะครับเชื่อได้ว่าทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูวิมีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับตั้งใจฟังคำถามชวนคิดให้ดีๆนะครับนักเรียนเคยเห็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทใดมา

0: ังทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทใดมาบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือขึ้นมาแล้วก็ตอบคำตอบนั้นนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มที่3เลยครับ
1: การปะการชูการสอยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาดูความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างนะครับครูวิให้ความหมายไว้ว่าการทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดหลุดฉีกขาดนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนสวมเสื้อนักเรียนใช่ไหมครับเสื้อนักเรียนของเรานั้นมีกระดุมอยู่ใช่ไหมครับกระดุมนั้นอาจจะหลุดแต่ถ้านักเรียนไม่ซ่อมแซมเลยนักเรียนสามารถสวมใส่ได้ไหมครับไม่สามารถที่จะสวมใส่ได้เราจะต้องซ่อมแซมก่อนก็คือการนำกระดุมนั้นไปติดที่หลุดจากเสื้อนั้นก่อนนะครับจึงจะนำมาสวมใส่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนขาดนักเรียนอาจจะมีวิธีการเย็บใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้กระเป๋าของเรานั้นสามารถใช้งานได้นะครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับที่อยากจะถามนักเรียนนะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับแบ่งเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดแบ่งเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างครับใครพอจะทราบไหมครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางทราบไหมครับว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างครับถ้าทราบก็ยกมือตอบคำตอบนั้นได้เลยนะครับขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครทราบบ้างครับว่ามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างครับกลุ่มที่5ได้ไหมครับกลุ่มที่4อยากตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันนะครับว่าจะมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะครับ1เลยก็คือการเนานะครับก็คือการเย็บผ้าด้วยมือซึ่งเป็นการเตรียมก่อนทำการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีอื่นๆต่อไปนะครับทำให้ผืนผ้านั้นติดกันชั่วคราวนะครับซึ่งถ้าเราไม่เนาเราก็สามารถใช้เข็มหมุดกลัดได้นะครับประเภทที่2นั้นนะครับก็คือการสอยนะครับการสอยก็คือการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันโดยเห็นรอยเย็บน้อยที่สุดนะครับเช่นการสอยชายเสื้อชายกระโปรงต่างๆนะครับจะเห็นลักษณะน้อยมากเลยครับประเภทที่3นั้นนะครับการปะนะครับก็คือการใช้ผ้าอีก1ชิ้นนะครับมาปะซ้อนบริเวณรอยขาดแล้วเย็บติดกันนะครับสิ่งสำคัญการปะนั้นนะครับผ้าที่นำมาปะจะต้องเป็นสีเดียวเป็นลายเดียวกับเสื้อผ้าที่เราต้องการปะนะครับต่อไปประเภทที่4ก็คือการด้นนะครับสำหรับการด้นนั้นก็คือการเย็บผ้าด้วยมือจะคล้ายกับการเนาแต่จะมีระยะฝีเข็มที่ถี่และคงทนมากกว่าการเนานะครับมีทั้งการด้นตะลุยแล้วก็การด้นถอยหลังนะครับสำหรับวิธีการด้นนั้นนะครับเป็นการเย็บผ้าด้วยมือที่มีความทนทานมากประหนึ่งว่าเย็บด้วยเครื่องจักรเย็บผ้านะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้เลยนะครับก็คือการด้นตะลุยแล้วก็การด้นถอยหลังนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการด้นเสื้อผ้านั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือเข็มเย็บด้วยมือนะครับซึ่งอาจจะเป็นเบอร์7เบอร์6เบอร์9ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับใช้สำหรับด้นผ้าซึ่งมีหลายขนาดเลยนะครับควรเลือกให้เหมาะกับผืนผ้าที่เราต้องการที่จะซ่อมแซมนะครับต่อไปก็คือเข็มหมุดนะครับเข็มหมุดใช้สำหรับกลัดยึดผ้าให้ติดกันเพื่อป้องกันผ้าเคลื่อนเวลาเย็บนะครับชนิดต่อไปก็คือได้นะครับได้ที่เราใช้ในการเย็บผ้านั้นก็คือได้เบอร์60มีหลายสีเลยนะครับใช้สำหรับเย็บผ้าควรเลือกให้เหมาะกับสีผ้าด้วยยกตัวอย่างเช่นกางเกงสีดำเราก็ควรที่จะเลือกใช้ได้สีดำนะครับต่อไปก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรนั้นใช้สำหรับตัดผ้าหรือได้นะครับสิ่งสำคัญไม่ควรที่จะทำกรรไกรตกพื้นเพราะจะทำให้เสียคมนะครับ ชนิดต่อไปก็คือที่เลาะได้นะครับใช้สำหรับเลาะเส้นได้ที่เราไม่ต้องการนะครับหรือเส้นเนานะครับออกจากผืนผ้านะครับชนิดต่อไปก็คือหมอนเข็มใช้สำหรับปักและเก็บเข็มชนิดต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายนะครับและสามารถค้นหาได้สะดวกครับเอาละครับตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วมาดูกันครับขั้นตอนของการร้อยได้เข้ารูเข็มนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเข็มนะครับขึ้นมานะครับจับข้างที่นักเรียนถนัดนะครับหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่งที่เหลือนะครับให้ใช้ได้นะครับให้จับได้แล้วค่อยๆร้อยได้เข้ารูเข็มนะครับกรณีถ้าร้อยยากนะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดให้เฉียงก่อนนะครับแล้วค่อยๆร้อยเข้าไปครับสำหรับขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อร้อยได้เสร็จแล้วนะครับดึงเส้นได้ทบกันให้ได้สองเส้นนะครับแล้วขั้นตอนที่สามนะครับให้ปลายได้ทั้งสองนะครับเท่ากันแล้วก็ใช้นิ้วชี้ครับพันกับได้แล้วใช้นิ้วโป้งนะครับดันออกปลายนิ้วนะครับแล้วก็จะได้ขั้นตอนที่สี่ครับก็จะมีการผูกปมได้ที่สำเร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูการด้นตะลุยกันนะครับการด้นตะลุยนั้นนะครับจะมีวิธีการคล้ายการเนาเป็นการเย็บผ้าสองชั้นให้ติดกันอย่างถาวรนะครับสำหรับขั้นตอนการด้นตะลุยนั้นนะครับเริ่มจากเรานะครับจะแทงเข็มนะครับขึ้นมาด้านหลังผ้านะครับในลักษณะนี้เลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับปักเข็มลงไปนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับประมาณ3ถึง5ฝีเข็มนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงให้ตึงลักษณะขั้นตอนที่4แบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เส้นได้ของเรานั้นตรงไม่ย่นนะครับและขั้นตอนที่5นะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผืนผ้านั้นนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ทำการล็อกนะครับวิธีการล็อกก็คือแทงเข็มขึ้นไปแล้วก็ใช้ได้ครับพันหัวเข็มนะครับแล้วค่อยดึงอีก1ครั้งนะครับนี่ก็คือวิธีการด้นตะลุยนะครับต่อไปการด้นถอยหลังนะครับการด้นถอยหลังนั้นนะครับตะเข็บชนิดนี้จะมีความทนทานมากเลยนะครับด้านหน้าจะมีลักษณะฝีเข็มเหมือนกับการเย็บด้วยเครื่องจักรส่วนด้านหลังนั้นนะครับได้จะซ้อนกันนะครับแน่นมากเหมาะสำหรับเย็บผ้าโดยทั่วไปที่ต้องการความคงทนและทนทานนะครับลักษณะฝีเข็มก็จะเป็นดั่งรูปเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันนะครับจำไว้เสมอว่าการด้นนั้นนะครับด้านหลังนะครับจะเดินหน้าด้านหน้าจะถอยหลังนะครับขั้นตอนที่1นั้นนะครับแทงเข็มขึ้นมาในจุดที่2ขั้นตอนที่2นั้นนะครับแทงเข็มนะครับกลับไปยังจุดที่1ตอนนี้เป็นด้านหน้านะครับเมื่อกี้ด้านหลังด้านหลังจะเดินหน้าด้านหน้าจะถอยหลังขั้นตอนที่3นะครับก็คือด้านหลังจะแทงขึ้นไปด้านหน้ายังจุดที่3ขั้นตอนที่4ก็จะถอยกลับมายังจุดที่2เด็กๆที่อยู่ปลายทางและต้นทางงงไหมครับไม่งงใช่ไหมครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผืนผ้าแล้วก็ล็อกปมได้เพื่อที่จะไม่ให้ได้นั้นหลุดนะครับนี่ก็คือวิธีการด้นตะลุยและการด้นถอยหลังครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันอีกหนึ่งคำถามนะครับครูบี้มีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการด้นเสื้อผ้ามีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการด้นเสื้อผ้ามีอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นสูงๆนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางและครูต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ
1: นำเสื้อผ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วขอกลุ่มที่3อีก1คนนะครับ
1: ได้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วมาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับสำหรับประโยชน์ของการด้นเสื้อผ้านั้นนะครับข้อที่1เลยเป็นการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2เป็นการประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัวด้วยนะครับข้อที่3ส่งเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานของครอบครัวของเรานะครับข้อที่4นะครับใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์และข้อที่5นะครับส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเมื่อเราสามารถที่จะซ่อมแซมเสื้อผ้าของเราได้นะครับเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับอีกทั้งเป็นการประหยัดเงินด้วยนะครับนี่ก็คือการด้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการด้นต่างๆนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครูวิอยากจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแต่ก่อนที่จะปฏิบัตินะครับครูวิขอสาธิตการด้นให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางชมก่อนนะครับนักเรียนพร้อมที่จะรับชมไหมครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการด้นประเภทตะลุยแล้วก็การด้นถอยหลังกันเลยครับการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทของการด้นนะครับก่อนอื่นนั้นคุณครูขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในวันนี้ก่อนนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยครับก็คือเข็มเย็บผ้าด้วยมือครับสองได้นะครับได้ที่เราใช้นั้นจะต้องเป็นได้เบอร์60เท่านั้นนะครับสามกรรไกรครับสี่ก็คือผ้าสำหรับที่เราจะฝึกการด้นในวันนี้นะครับ5หมอนครับสำหรับใช้ในการพักเข็มหรือปักเข็มไว้นะครับเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับ6ไม้บรรทัดครับกรณีที่นักเรียนไม่แน่ใจกับฝีเข็มของตัวเองว่าจะตรงหรือไม่นะครับคุณครูแนะนำขอให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับในการทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นไว้ครับหลังจากนั้นตามมาด้วยดินสอครับนี่ก็คืออุปกรณ์สำคัญของเราที่จะมาด้นในวันนี้ครับวิธีการร้อยได้เข้ารูเข็มนะครับเพื่อที่จะผูกปมนะครับอุปกรณ์ที่เราจำเป็นจะต้องใช้นั่นก็คือได้ครับคุณครูวิขอเลือกใช้ได้สีส้มนะครับเพื่อที่จะได้เห็นฝีเข็มชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วให้เด็กๆนะครับนำมาวางที่ตะกร้านะครับเพื่อป้องกันการหล่นของได้นะครับนี่ก็จะสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนหยิบเข็มนะครับขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็จะต้องเป็นเข็มเย็บผ้าด้วยมือนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหยิบปลายของได้นะครับเพื่อที่จะมาร้อยเข้ารูเข็มนะครับให้นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะครับว่าหัวของเข็มนั้นจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ด้านปลายนั้นก็จะมีความแหลมนะครับให้นักเรียนจับได้นี่นะครับค่อยๆร้อยเข้าไปที่รูนะครับเขายากมากใช่ไหมครับผู้วิมีวีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือวิธีการของการตัดให้เฉียงนะครับใช้กรรไกรนะครับตัดให้เฉียงๆนะครับเพื่อที่จะร้อยเข้ารูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ารูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดึงนะครับปลายของได้นะครับแล้วก็ทบให้ได้2เส้นในลักษณะแบบนี้นะครับความยาวตามที่นักเรียนต้องการเลยนะครับเมื่อทบเสร็จแล้วเราก็จึงจะใช้กรรไกรตัดปลายนะครับให้ขนาดเท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาผูกปมครับวิธีการผูกปมนั้นให้นักเรียนใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับจับที่ชายของได้แล้วก็นำไปพันกับนิ้วนะครับจำนวน1รอบแล้วก็ใช้นิ้วโป้งครับดันออกไปที่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็ดึงนะครับเราก็จะได้ปมมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวคุณครูวิขอตัดตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับให้นักเรียนนำนิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งนะครับมาทับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็
2: พันไป1รอบนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งครับดันออกไปที่ปลายนิ้วชี้นะครับแล้วก็ลูดครับก็จะได้ปุ่มได้ที่สวยงามและถูกวิธีครับวิธีการด้นตะลุยนะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นฝีอย่างที่ครูชี้ให้ดูนะครับนี่คือฝีเข็มของการด้นตะลุยนะครับวิธีการทำได้ดังนี้นะครับเริ่มจาก1 นะครับนักเรียนจะต้องเตรียมผ้าก่อนนะครับอาจจะพับทบในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการเย็บผ้านะครับ2ผืนให้ติดกันนะครับหรือจะพับเป็น3ทบก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนั้นนะครับครูวิขอเพิ่มเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็คือการนำไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอนะครับมาขีดเส้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ฝีเข็มการด้นตะลุยที่ตรงนะครับนี่นะครับให้นักเรียนขีดเส้นไว้เลยนะครับขีดล่างไว้นะครับเมื่อได้เส้นแล้วนะครับเราก็หยิบเข็มนะครับที่เราได้ร้อยได้ไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้จับได้นะครับแล้วก็จับผ้าขึ้นมานะครับเราจะเริ่มแทงนะครับด้านหลังมาก่อนนะครับซึ่งเริ่มเลยนะครับตอนนี้เข็มทะลุมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับแทงขึ้นแล้วก็แทงลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับประมาณ 4-5 ฝีเข็มนะครับนี่นะครับอันนี้คือการด้นตะลุยไปด้านหน้านะครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จะได้ลักษณะดังภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับดึงปลายเข็มนะครับให้ตึงนี่นะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็จะมีเส้นได้นะครับขึ้นมาติดกับบนผืนผ้าแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบเมื่อสักครู่นะครับจนหมดผืนผ้าครับลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับสังเกตว่าเราจะต้องทำตามเส้นที่เราได้ขีดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลูดนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่นะครับเวลากรณีที่ผ้าย่นนะครับนักเรียนสามารถที่จะดึงด้านซ้ายและด้านขวาของผ้าได้นะครับให้ตึงๆนะครับทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับจนกว่าจะหมดผืนผ้านะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ

นี่เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าฝีเข็มของครูวินั้นตรงเลยใช่ไหมครับก็เพราะเทคนิคของการทำเส้นไว้เมื่อสักครู่นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บฝีเข็มของเรานะครับโดยการพลิกไปด้านหลังครับเด็กๆนี่นะครับปักเข็มไปลงบนผืนผ้านะครับเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ได้นะครับส่วนนี้นะครับพันปลายเข็มไว้นะครับ1 2แล้วก็ดึงนะครับนี่ก็คือวิธีการล็อกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นได้นั้นหลุดออกจากผืนผ้าครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็พลิกมาด้านหน้าเราก็จะได้การด้นตะลุยที่สำเร็จแล้วครับวิธีการด้นถอยหลังนะครับฝีเข็มก็จะเหมือนลักษณะที่คุณครูชี้ไว้เลยนะครับฝีเข็มนั้นจะชิดติดกันแบบนี้นะครับและมีความหนาแน่นคงทนอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการด้นถอยหลังกันบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับคุณครูขอสาธิตด้วยแผงฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจนะครับการด้นถอยหลังมากยิ่งขึ้นนะครับครูวิมีแผนภาพให้นักเรียนสังเกตนะครับซึ่งครูวิได้ทำหมายเลขมานะครับจำนวน7หมายเลขนะครับมีหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับซึ่งการด้นถอยหลังนั้นนะครับเราจะเริ่มการแทงเข็มนะครับหมายเลข2ขึ้นมานะครับเริ่มเลยนะครับเราจะเริ่มหมายเลข2นะครับจากด้านหลังนะครับแล้วเราก็จะดึงนะครับค่อยๆดึงมานะครับแล้วเราก็จะเสียบลงไปยังหมายเลข1นะครับนี่เขาเรียกว่าการด้นถอยหลังนะครับเด็กๆค่อยๆนะครับนี่แล้วก็ดูฝีเข็มให้ตึงนะครับด้านหลังจะเดินหน้าด้านหน้าจะถอยหลังนะครับจำไว้แบบนี้เสมอนะครับด้านหลังเดินหน้ามายังหมายเลขที่3ครับมาแล้วนะครับแล้วด้านหน้าถอยหลังมาหมายเลขที่เท่าไหร่ครับนักเรียนหมายเลข2นะครับแทงลงไปเลยนะครับแล้วก็ทำฟีเข็มให้ตึงๆแบบนี้นะครับด้านหลังเดินมายังหมายเลขที่4นะครับแทงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้นถอยหลังมายังหมายเลขที่3นะครับด้านหลังนะครับเดินไปนะครับในหมายเลขที่5นะครับแล้วด้านหน้านะครับถอยหลังมายังหมายเลขที่4นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผืนผ้านะครับด้านหลังนะครับเดินมาด้านหน้าหมายเลขที่6นะครับแล้วก็ด้านหน้าถอยหลังมายังหมายเลขที่5นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแทงขึ้นมานะครับยังหมายเลขที่7นะครับแล้วด้านหน้านะครับก็แทงลงที่หมายเลขที่6นะครับนี่ก็คือวิธีการด้นถอยหลังนะครับเรามาสาธิตกับผ้าผืนจริงกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ทำเส้นไว้แล้วใช่ไหมครับสำหรับที่จะด้นนะครับให้นักเรียนหยิบนะครับเข็มมาเลยนะครับที่ร้อยได้ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้มือประคองนะครับไว้ด้านหลัง1มือนะครับอีกมือหนึ่งจับเข็มให้มั่นนะครับแล้วก็แทงขึ้นมาเลยนะครับนึกว่าแทงมายังหมายเลขที่2นะครับเด็กๆขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอยมายังหมายเลขที่1นะครับนี่นะครับดึงได้ให้ตึงนะครับด้านหลังนะครับเดินมาด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับดูฝีเข็มด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเส้นได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาชิดกับหมายเลข2ตรงนี้เลยนะครับฝีเข็มต้องชิดกันนะครับดึงให้ตึงนะครับตรงนี้จะต้องตั้งใจด้วยนะครับไม่ควรที่จะหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าเข็มนั้นมีความคมอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนได้นะครับแล้วก็จะมาทบยังหมายเลขที่3นะครับนี่โดนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดผืนผ้านะครับ
แทงขึ้นมานะครับด้านหลังนะครับเดินหน้าด้านหน้านะครับถอยหลังทบมายังฝีเข็มที่4นะครับเดินขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถอยนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังครับเดินหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าถอยหลังครับทำแบบนี้นะครับจนกว่าจะหมดผืนผ้านะครับ

0: ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เสียบลงไปเลยนะครับนี่ฝีสุดท้ายนะครับฝีเข็มสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ลงไปครับหลังจากนั้นเด็กๆอย่าลืมนะครับฝีเข็มจะต้องเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมเก็บงานที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็คือเสียบไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาพันนะครับหรือไม่งั้นก็เสียบไป2ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วก็ตัดนะครับให้เรียบร้อยเราก็จะได้การด้นถอยหลังที่สวยงามดังภาพครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการด้น2ประเภทนะครับง่ายไหมครับเด็กๆครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการด้น2ประเภทตามขั้นตอนนะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติก่อนที่จะลงมือทำนะครับ 2. กำหนดกิจกรรมการด้น2ประเภทให้กับนักเรียนนะครับ 3. ช่วยควบคุมและดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับกรณีถ้าไม่สะดวกในการฝึกปฏิบัตินะครับครูวิก็มีใบงานให้นักเรียนทำนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นทำเป็นการบ้านนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับขออนุความอนุเคราะห์ช่วยแจกใบงานที่2นะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทำใบงานนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำงานเสร็จไหมครับ
1: เสร็จ
0: แล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จไหมครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้กันแล้วนะครับครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นเป็นการเย็บผ้าด้วยมือที่มีความทนทานมากโดยการใช้ได้สีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีเสื้อผ้าที่ซ่อมแซมซึ่งจะช่วยให้เกิดความกลมกลืนสวยงามและคงทนต่อการใช้งานนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซักและตากเสื้อผ้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่3เรื่องการซักและเสื้อผ้านะครับซึ่งครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับอุปกรณ์การฝึกซักและตากเสื้อผ้านั้นนะครับขอให้นักเรียนนะครับช่วยเตรียมมาด้วยนะครับ1ก็คือเสื้อผ้าสำหรับซักนะครับเน้นย้ำคนละ1ตัวนะครับ2กะละมังจำนวน5ใบ3แปรงซักผ้าจำนวน1อัน4สารซักฟอกนะครับอาจจะเป็นชนิดน้ำหรืออาจจะชนิดผงก็ได้นะครับในส่วนอุปกรณ์ข้อที่2 3 4ตรงนี้ขอให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้กับนักเรียนด้วยนะครับและวันนี้นะครับเวลาของรายวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยใหม่นั่นเองค่ะก็คือหน่วยที่2เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการธนาคารนะคะในเรื่องแรกนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความหมายของธนาคารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้รู้จักธนาคารต่างๆนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นพบเจอหรือนะคะเคยเข้าใช้บริการกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาแล้วนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายความหมายของสหกรณ์ได้2สามารถระบุความหมายและรูปแบบของธนาคารได้และ3ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงินนะคะผ่านระบบธนาคารนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูน้ำนะคะมีภาพรูปภาพธนาคารต่างๆมาให้นักเรียนดูเลยนะคะในรูปภาพแรกนะคะนักเรียนอาจจะเคยพบเจอใครเคยพบเห็นธนาคารนี้บ้างเอ่ยยกมือกันเต็มเลยนะคะเอามือลงได้นะคะรูปภาพที่ครูน้ำนำมาให้ดูรูปภาพแรกนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพที่2ใครเคยพบเจออีกบ้างมีไหมคะมีประปายใช่ไหมคะเอามือลงนะคะภาพที่2คือธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงเทพนั่นเองค่ะต่อมารูปภาพที่3คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นนะคะภาพต่อมาคือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะยังไม่หมดนะคะภาพต่อมาคือธนาคารกสิกรไทยต่อมาธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารออมสินค่ะภาพต่อมาคือธนาคารที่เคยเห็นไหมลูกเคยเห็นนะคะธนาคารนี้มีชื่อว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีตัวย่อด้วยนะคะก็คือเด็กๆอาจจะเรียกกันว่าธกส.นั่นเองนะคะภาพต่อมาคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนักเรียนเคยเจอไหมลูกธนาคารนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยพบเห็นนั่นเองนะคะภาพต่อมาธนาคารอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมลูกไม่เคยเห็นใช่ไหมคะบางคนก็เคยเห็นธนาคารนี้มีชื่อว่าธนาคารทหารไทยธนชาตินั่นเองค่ะเราดูไปหมดแล้วเราดูกี่ภาพกี่รูปภาพ9ภาพทั้งหมดเลยใน9รูปภาพนี้นะคะนักเรียนดูไว้นะคะว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะคะดูซิมีธนาคารอะไรบ้างลองจดจำว่ามีธนาคารอะไรบ้างทั้ง9ธนาคารเลยนะคะที่นักเรียนพูดชื่อแล้วก็ยกมือในการตอบคำถามไปนะคะใครยังดูไม่เรียบร้อยมีไม่เอ่ยเรียบร้อยยังเอ่ยอ่ะเรียบร้อยทุกธนาคารแล้วนะคะทุกคนแล้วเรามาดูคำถามกันเมื่อสักครู่นี้เราดูรูปภาพครูน้ำก็มีคำถามว่านักเรียนเคยไปใช้ธนาคารเหล่านี้

0: การหรือว่าเราเนี่ยไม่เคยเข้าใช้บทก็ได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะเคยไปใช้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยไปใช้นั่นเองนะคะต่อมาคำถามต่อมาคำถามที่สองนักเรียนคิดว่าประชาชนนะคะไปธนาคารเพราะเหตุใดเอ๊ะประชาชนหรือเราเนี่ยหรือผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปธนาคารไปทำอะไรมีใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่สามถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
1: รับฝากเงินครับ
0: เพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยไปธนาคารไปฝากเงินนั่นเองนะคะอัศเชิญนางมีอีกไหมเอ่ยมีคำตอบอื่นๆไหมนอกจากการไปฝากเงินมีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะดานนา
2: โอนเงินค่ะ
0: โอนเงินได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะอ่ะเชิญนั่งค่ะต่อมาค่ะ
3: ไปกู้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าไปกู้ยืมเงินนั่นเองต่อมากลุ่มที่สองเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นยกมือค่ะ
4: ไปทำสมุดบัญชีธนาคารค่ะ
0: ไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารขอบคุณค่ะเราได้คำตอบที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการไปฝากเงินใช่ไหมคะไปกู้ยืมเงินไปโอนเงินแล้วก็ไปเปิดสมุดบัญชีของธนาคารนั้นๆ นั่นเองนะคะเรามาดูมีคำตอบที่หลากหลายเกิดขึ้นเลยไปถอนเงินก็ได้ใช่ไหมคะแล้วฝากไว้แล้วก็สามารถไปถอนเงินที่ธนาคารนั้นๆได้นั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะถามว่านักเรียนเนี่ยรู้จักธนาคารใดบ้างนักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างตัวแทนกลุ่มที่1ครูขอตัวแทนนะคะตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มของเราเนี่ยรู้จักธนาคารอะไรบ้างหรือเราเนี่ยรู้จักธนาคารอะไรบ้างขอ1คําตอบขอ1คําตอบใครก็ได้ค่ะ
5: ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
0: ธนาคารไทยพาณิชย์ขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่2เรารู้จักธนาคารอะไรบ้าง
6: ธนาคารออมสินค
0: ่
6: ะ
0: ธนาคารออมสินต่อมากลุ่มที่3ค่ะตัวแทนได้เลยค่ะ
7: ธนาคารกรุงไทยค่ะ
0: ธนาคารกรุงไทยค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะธนาคารอะไรเอ่ย
8: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะต่อมากลุ่มที่5ค่ะ
9: ธนาคารกสิกรครับ
0: ธนาคารกสิกรไทยนะคะขอบคุณมากค่ะจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะคะก็เคยรู้จักเคยพบเจอธนาคารที่เราพบเห็นกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของธนาคารกันนะคะที่เราจะเรียนรู้เมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าธนาคารมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูในความหมายของธนาคารกันธนาคารเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งมีหน้าที่คือการรับฝากเงินการถอนเงินการให้กู้ยืมเงินและให้บริการด้านต่างๆเช่นรับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างๆอันนี้เหมือนที่เราตอบคำถามไหมลูกเมื่อสักครู่นี้เราถามว่าไปธนาคารไปทำอะไรใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ได้ตอบในสิ่งเหล่านี้มาด้วยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารยังมีเครือข่ายที่ครอบคลุมอยู่ในทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยจึงช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการการทำธุรกิจธนาคารจึงเป็นแหล่งนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนำเงินมาฝากนะคะรวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมเงินเหมือนที่เพื่อนตอบคำถามด้วยนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของธนาคารในวันนี้นะคะคุณครูน้ำนะคะจะมีกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราดูรูปภาพแล้วเราตอบคำถามแล้วเราเห็นแล้วว่าธนาคารนะคะเหล่านี้มีชื่อว่าอะไรบ้างถูกไหมมีชื่อว่าอะไรนะคะสัญลักษณ์เป็นแบบไหนนะคะเราได้สังเกตไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูน้ำนะคะจะให้นักเรียนทำงานนะคะในกลุ่มนะคะแต่เราเนี่ยจะทำของใครของมันนั่นเองนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกัน

ะคะสามารถทำไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนจะได้ทุกคนเลยในที่นี้นะคะคนละ1แผ่นนะคะเราได้ไปแล้วอย่าเพิ่งขีดเขียนใดๆนะคะเราจะมีสัญญาณทำพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เราจะมีการทำพร้อมกันในวันนี้นะคะและอีกหนึ่งใบครูขอเดินหน่อยได้ไหมคะนิดนึงค่ะหนูจิกกระดาษทำอะไรลูกฮะกลุ่มไหนได้ไม่ครบแจ้งได้นะคะมีไม่เอ่ยมีไหมคะได้ไปแล้วนะคะเด็กๆ เขียนชื่อไว้ด้านล่างเด็กๆ เห็นไหมคะด้านล่างเด็กๆ เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนอันดับแรกเลยเหลือขาดกี่คนคะ1คนเขียนชื่อด้านล่างชื่อชั้นเลขที่ของเรานะคะอยู่ปออะไรทำอะไรนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะลงมือจับคู่โดยนะคะอุปกรณ์ของเรานักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการลากเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะดูรูปภาพแล้วก็ดูชื่อธนาคารตรงกันไหมอ่ะเด็กๆขาเด็กๆเห็นคำว่าธนาคารอิสลามไหมคะเด็กๆ เติมคำว่าแห่งประเทศไทยไปด้วยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆเห็นข้อความคำว่าธนาคารอิสลามไหมคะเด็กๆ เติมคำว่าแห่งประเทศไทยไปด้วยนะคะอ่ะหลังจากนี้นักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลองจับคู่สัญลักษณ์กับชื่อธนาคารเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยจับคู่ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะธนาคารแรกเลยนะคะชื่อว่าธนาคารกรุงเทพถูกไม่เอ่ยดูสัญลักษณ์ด้วยนะคะถูกไม่เอ่ยถ้าถูกใช้ติ๊กเครื่องหมายสัญลักษณ์ถูกได้เลยธนาคารที่2คือธนาคารกรุงไทยถูกไหมคะถูกไม่เอ่ยธนาคารที่3คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาถูกไหมคะถูกต้องนะคะหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดนะคะต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ถูกไหมคะใครไม่ถูกแก้ไขได้เลยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยสุดท้ายคือธนาคารออมสินตรวจเช็คให้เรียบร้อยหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดเลยนะคะชื่อยาวๆคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเจอไม่เอ่ยใครถูกใส่เครื่องหมายถูกนะคะใครผิดแก้ไขได้เลยต่อมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและสุดท้ายคือธนาคารทหารไทยธนชาติครบทุกข้ออย่างครบทุกข้อแล้วใครถูกทั้งหมดเลยยกมือปรบมือให้กับตัวเองเพราะว่าเราได้ดูภาพไปแล้วใช่ไหมคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนักเรียนก็คงจะจับคู่ตอบคำถามได้นั่นเองนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายธนาคารไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มเด็กๆขาเด็กๆเก็บใบกิจกรรมจับคู่เมื่อสักครู่นี้ใส่ในลิ้นชักได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมอื่นแล้วนะเก็บได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมอื่นนะคะเรามาดูกติกากันก่อนในวันนี้นะคะเมื่อเราทำงานกลุ่มเราก็ใช้ข้อตกลงกติกาเดิมนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ1เลยใช้คำพูดที่เหมาะสม2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะกิจกรรมวันนี้คืออะไรเรามาดูหัวข้อกันนะให้นักเรียนระดมความคิดนะคะหาวิธีวางแผนทางการเงินในกลุ่มของเราเนี่ยลองวางแผนทางการเงินดูซิเพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคตเราจะมีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีการวางแผนทางการเงินของกลุ่มเรานักเรียนเห็นบอร์ดไหมคะเห็นกระดานไหมเอ่ยเด็กๆ เห็นกระดานนะทุกกลุ่มได้กระดานมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอ่ยไม่มีนะคะกระดานนี้จะให้เขียนกลุ่มละ1วิธีคุณครูขอแค่1วิธีพอนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะให้ความช่วยเหลือ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนแล้วในการใช้เงินในอนาคตจะใช้อย่างไรเนี่ยไม่ให้เกิดสินนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะให้นักเรียนอยู่ประจำที่ของตัวเองเลยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยอ่านตรงกระดานของนักเรียนเองนะคะว่ากลุ่มของเราเนี่ยใช้วิธีใดหรือเลือกวิธีใดเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนค่ะหนูไม่ต้องโชว์ก็ได้ลูกหนูเอาวางไว้ค่ะแล้วหนูก็อ่านได้เลยค่ะว่าหนูเขียนอะไรไว
1: ้ออมเงินตั้งแต่ตอนเด็กค่ะ
0: อ่ะกลุ่มที่1บอกว่ามีการวางแผนคือการออมเงินตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยคะต่อมากลุ่มที่2ใช้วิธีอะไรเอ่ยกลุ่มที่3ค่ะตั้งใจฟังเพื่อนค่ะ
1: แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและอีกส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือการแบ่งเงินในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในยามจำเป็นด้วยนั่นเองนะคะเก็บไว้ต่อมากลุ่มที่3ค่ะตัวแทนกลุ่มที่3
1: ใช้ในเมื่อใช้ไปแล้วเก็บไว้ 30% และอีก 70% ใช้ในเรื่องที่จำเป็น
0: อันนี้คือการแบ่งเงินเหมือนกัน 70-30 ใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่4
2: เก็บเงินที่ธนาคารเยอะๆครับ
0: ค่ะกลุ่มที่4บอกว่าเก็บเงินไว้ที่ธนาคารเยอะๆนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนลุกได้เลยค่ะ
3: ใช้เงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยครับ
0: ขอบคุณค่ะ

กลุ่มที่5บอกว่าการใช้เงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้มีวิธีการวางแผนในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนอย่างไรกันบ้างในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้วางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้ความหมายแล้วนะคะจับคู่นะคะสัญลักษณ์ธนาคารกับชื่อธนาคารเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำชี้แจงในวันนี้กันค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งวาดภาพประกอบค่ะต่อมาคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งวาดภาพประกอบคำชี้แจงครูปลายทาง1ให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่1ในหน่วยที่2นะคะเจอไหมเอ่ยเราขึ้นหน่วยที่2แล้วนะคะจะเป็นใบงานที่1นักเรียนเห็นไหมคะเห็นนะเราเจอนะคะหน้าตาใบงานเราเห็นแล้วอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะที่เท่าไหร่ลูกในหน้าที่28อ่ะเด็กๆฟังก่อนเราให้เขียนชื่อธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็ให้วาดภาพแต่ในวันนี้นะคะคุณครูน้ำนะคะอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนโดยการมีภาพมาให้นักเรียนแล้วด้านหลังของภาพคุณครูน้ำได้ติดกาวสองหน้าให้เรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนลอกนะคะให้นักเรียนนำสิ่งที่นักเรียนลอกกระดาษที่หนูลอกเนี่ยใส่ในตะกร้านะคะเพื่อไม่ให้เกิดขยะนักเรียนสามารถเทถุงใบนี้ลงในตะกร้าเพื่อเลือกธนาคารได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกคนละตะกร้าละ1กลุ่มนะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลย

หลังจากที่นักเรียนทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้คือแนวคำตอบนะคะนักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคารหรือว่าสัญลักษณ์ของธนาคารนั่นเองนะคะ

0: นอกจากนี้แล้วนะคะยังไม่หมดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปธนาคารนะคะเราไปใช้บริการด้านอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะไปใช้อย่างเช่นการฝากเงินถอนเงินนะคะไปชำระค่าบริการต่างๆนั่นเองในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการสรุปบทเรียนนะคะธนาคารเป็นกิจการที่มีความสำคัญและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยโดยช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการเงินเช่นรับฝากเงินถอนเงินให้กู้ยืมนะคะแล้วก็ให้สินเชื่อแก่ประชาชนด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของธนาคารนั่นเองค่ะวันนี้เรารู้ความหมายไปแล้วครั้งหน้าก็จะเป็นความสำคัญของธนาคารค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมค่ะคือใบงานนะคะคือใบงานที่2เรื่องความสำคัญของธนาคารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
1: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อดัม
1: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เด็กๆสว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีครับ
0: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาน3 นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมด

0: แรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็ก
2: ๆพร้อมค่ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะส่งเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
4: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
3: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องถูกใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
5: การแลแค่นั้นเองนะครับ
3: เอย่าปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควนลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
4: เด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้
4: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
6: กันเชียง
4: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
6: กบ
4: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำมาลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
3: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวมือตัวเองด้วยเยี่ยมเลยพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
3: เอ้าเฮ้ดังๆ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีแต่ก่อนที่เราจะเรียนนั้นคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะอ่ะลองนักเรียนต้นทางลองตอบดูสิลูก
1: นามวลี
2: เราเรียนเกี่ยวเรื่องนามวลีไปเอ๊นักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีนั้นมีส่วนประกอบใดบ้างและทำหน้าที่ใดบ้างลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนประกอบของนามวลีนั้นมีอยู่กี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
2: มีด้วยประกอบก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วนหลัก
2: ส่วนที่2คือ
1: ส่วนขยาย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้เก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะถามนั่นก็คือนามวลีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคคะ
3: เป็นประธานและเป็นกลางกับ
2: คุณครูเป็นประธานและก็เป็นกรรมในประโยคนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้ขอปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะถือว่าตัวเองเก่งมากค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองลูกเอาละค่ะเป็นการทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีนะคะแต่กริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความคุณครูจะมีคำนะคะปรากฏขึ้นในหน้าจอนะคะหลายๆคำและให้เด็กๆเนี่ยลองดูสิคะว่าเมื่อเรานำคำเหล่านั้นมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อความว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร
4: ้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำแรกคำว่าลุกคำที่สองคำว่ากรุณาคำที่สามคำว่าขึ้นเอาละค่ะข้อความนี้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมืออาเกรสนะคะได้ก่อน
5: กรุณาลุกขึ้นค่ะ
2: คำว่ากรุณาลุกขึ้นนักเรียนจะได้ประโยคว่ากรุณาลุกขึ้นถูกไหมคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยคำแรกนะคะที่ขึ้นมาคือคำว่ากรุณาคำที่สองขึ้นมาก็คือคำว่าลุกคำที่สามก็คือคำว่าขึ้นดังนั้นข้อความนี้เราจะได้คำว่ากรุณาลุกขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเอารางวัลไปเลยลูก

0: ับหูเอามือจับหู1 2 3ใช่ค่ะ
1: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
0: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเราจะได้ข้อความนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวมเสื้อแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นประจำถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหลายหลายคนนะคะที่อยากตอบคำถามยังไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำแล้วก็ร่วมตอบคำถามเยอะแยะเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากข้อความนะคะข้อความแรกคือข้อความอะไรนะลูกจำได้ไหมเอ่ยความแรกนั่นก็คือกรุณาลุกขึ้นข้อความที่สองนั่นก็คือ
2: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำ
0: เด็กๆคิดว่าหากเราพูดข้อความเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ได้ไหมคะถ้าหากเราพูดสื่อสารไปเนี่ยเกี่ยวกับคำว่ากรุณาลุกขึ้นกับคำว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมลูกมีหรือไม่มีคะ
2: ไม
0: ่อ่ะใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่คุณครูขอเลขที่27ค่ะ27อยู่ไหนคะยี่สิบเจ็ดนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะลูกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าการสื่อสารนะคะถึงไม่มีประสิทธิภาพคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: ไม่มีประธานค่ะ
0: ไม่มีประธานนั่นเองเด็กๆคนอื่นมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมคะเก่งมากลูกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามนะคะว่าข้อความคำว่าข้อความนะคะกรุณาลุกขึ้นและข้อความที่ว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำนั้นเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
2: ไม่เป็นประโยค
0: ไม่เป็นประโยคเพราะอะไร
2: ไม่มีประธาน
0: ไม่มีประธานเมื่อกี้เราทบทวนไปอะไรหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคำอะไรคะ
2: นาม
0: นามวลีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคำกริยาวลีนะลูกคำกริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะกริยาวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกกริยาวลีได้ข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยคนะคะของกริยาวลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของกริยาวลีว่ากริยาวลีนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้นะคะในหนังสือหน้าที่70ค่ะหรือเด็กๆจะดูบนหน้าจอและฟังคุณครูอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะกริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วน

0: ประกอบหลักค่ะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยคกล่าวคือประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้เด็กๆมาดูเขาบอกว่ากริยาวลีทำไมลูกเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอะไรของประโยคดังนั้นประโยคจะขาดกริยาวลีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าประโยคขาดนามวลีได้ไหมลูกเขาบอกส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญประโยคจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆจำส่วนนี้ไว้นะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นก็คือจะต้องมีกริยาวลีและประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ให้เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำรวจคำสำรวจความเด็กๆรู้จักคำว่ากริยาไหมคะ
1: รู้จัก
0: กริยาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างลูก
1: เด
0: ิน
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: กระโดด
1: ก
0: ิน
1: นอน
0: มีหลายคำเลยใช่ไหมลูกแต่คำว่ากริยาวลีนั้นจะมีคำที่ยาวกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆเจอกริยาวลีแสดงว่าเรานะคะก็จะเจอส่วนประกอบสำคัญของประโยคนั้นแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหมาสีเทาเล่นในสวนไหนเด็กๆตอบคุณครูสิคะว่าส่วนใดเป็นส่วนของกริยาวลีใครตอบได้ยกมือตัวนี้ยกก่อนค่ะ
2: เล่นครับ
0: คำว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเหรอลูก
2: เล่นในสวนครับ
0: คำว่าเล่นในสวนเป็น
2: กริยาครับ
0: เป็นกริยาอะไรลูก
2: กริยาวลี
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหมาสีเทาเล่นในสวนคำว่าเล่นในสวนเป็นกริยาวลีดังนั้นวิธีการจำให้เด็กๆ ดูไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำกริยาแสดงว่าเราเจออะไรแล้วคะเราเจอกริยาวลีแล้วนะลูกนะเอาละค่ะลูกอ่ะลวงลึกๆลวงลึกๆไปยังมีอีกค่ะตั้งสติแม้แต่ละคนนะแต่ละคนนะคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบางคนนะเกาหูบ้างอะเกาหัวบ้างละเอาละค่ะเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมพร้อมนะลูกนะอย่าแอบเลียมนะคะต่อไปน้องกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวเอามือลงก่อนครูยังไม่ได้สั่งให้ยกเลย1 2 3จริงๆคนนี้ยกก่อนแต่ยกก่อนคำว่า3เอาละค่ะหนูค่ะกิยาวลีอยู่ไหนลูก
3: กินข้าวเก่งมากค่ะ
0: คำว่ากินข้าวเก่งมากจะถูกต้องไหมนะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกคำว่ากินข้าวเก่งมากถูกต้องค่ะมารับของรางวัลไปเลยต่อไปค่ะลูก เดี๋ยวเราอ่านข้อความกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยยกมือนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บแล้วครูหันไปเจอเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆยกมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูดูไม่ทันลูกว่าใครยกมือก่อนหรือหลังนะคะใจเย็นๆนะคะลูกเอาละค่ะต่อไปพ่อนอนบนโซฟาพร้อมนะคะ1 2 ยังเอามือจับไหล่1 2 3พี่ว่าไงคะใครเอ่ยขออีกรอบนึง1 2 3ขออีกรอบนึง1 2 3ไอ้เจ้าตัวน้อยใจเย็นๆมีอีกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะไหนหนูตอบดูสิลูกนั่นไหนเป็นกริยาวลีคะ
4: นอนบนโซฟาครับ
0: นอนบนโซฟาเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ต้องถูกต้องรับของรางวัลไปเลยมาติดอะไรลูกเอาละค่ะต่อไปอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แล้วนะลูกคนที่ได้แล้ววางให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้บ้างคนที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบหน้าคนที่ได้แล้วก็คือหมอบแล้วนะลูกให้คนที่ยังไม่ได้เล่นบ้างนะลูกนะต่อไป1 2 3กล้องเร็วมากค่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอบว่าอะไรลูกนางกำลังรดน้ำต้นไม้อุ้ยข้อนี้ยากอยู่นะแอบยากอยู่นะ
3: กำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมลูกถูกหรือไม่ถูกนะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เรามาดูกำลังรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีเก่งมากค่ะใครที่ได้ของรางวัลแล้วห้ามยกมือแล้วนะห้ามยกมือแล้วนะต่อไป1 2 1 2 3กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ครูเห็นกลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่4นางวลีตอบอะไรลูก
3: นั่งเก้าอี้สีทองค่ะ
0: นั่งเก้าอี้สีทองเหรอลูกใจเย็นๆดูใหม่ใจเย็นๆดูใหม่ลูก
3: นั่งเก้าอี้ทองคำค่ะ
0: นั่งเก้าอี้ทองคำเก่งมากค่ะอ่ะจับได้เลยลูกเรามาดูนั่งเก้าอี้ทองคำนะคะเป็นกริยาวลีเอาละค่ะต่อไปจะมีอีกไหมนะกลุ่ม5คือเตรียมวอร์มร่างกายแล้วนะคะหมดหรือยังเลยยัง1 2 3 ใช่เรายกมือเราได้อ่านข้อความหรือยังลูกยกก่อนค่อยอ่านอ่ะมามาด้านหน้านี่มาอ่ะยกอ่อนยกก่อนค่อยอ่านนะลูกนะอ่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นอ่ะไหนลองบอกครูซิว่าคำไหนข้อความไหนคะที่เป็นกริยาวลีลูก
2: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้น
0: ปลูกใช่ไหมอ๋อใจเย็นๆอย่าฟังเพื่อนฟังใจตัวเองฟังเสียงที่คุณครูสอนปิดหูไว้ลูกปิดหูไว้อะตอบใหม่ลูก
2: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นครับ
0: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเก่งมากไปเลยค่ะอันนี้คือยกก่อนนะคะยกก่อนแล้วค่อยอ่านนะลูกนะต่อไปจะมีไว้นะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะคราวนี้ครูขอกลุ่ม2กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ในการยกมือตอบคำถามไม่งอแงไม่งอแงถ้างอแงเดี๋ยวเอาคืนนะพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อัศจรรย์จ้ะยกก่อนใครเลย
5: ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: คำว่าย
5: ืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: เป็นกริยา
5: วลีครับ
0: เป็นกริยาวลีถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากค่ะถือให้เพื่อนสุ่มเลยลูกถือให้เพื่อนสุ่มเลยเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือวางไว้บนโต๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเสร็จเว้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมกิจกรรมนะคะหรืองานให้เด็กๆไว้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ1แจกใบงานที่8ค่ะ2สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่8ค่ะหน้าที่73นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆทำเอางานนะคะส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยลูกคำชี้แจงเด็กๆดูคำชี้แจงลูกคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นกริยาวลีนะคะหนึ่งตัวอย่างนะลูกนักเรียนยืนเข้าแถวนักเรียนยืนเข้าแถวคำว่ายืนเป็นยืนเข้าแถวเป็นอะไรลูก
6: เป็นกริยาวลี
0: เป็นกริยาวลีนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการหากริยาวลีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ้วค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วไหนใครถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องเรียนนะคะจากการเรียนเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยอ่ะ2คนนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยลูกอ่ะไหนใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
1: ประโยคขาดกริยาวลีไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เราเรียนรู้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็คือกริยาวลีนั้นเป็นส่วนสำคัญของประโยคใช่ไหมคะประโยคนั้นจะขาดกริยาวลีไม่ได้เอาละค่ะแล้วหนูละจ๊ะ
2: กริยาวลีที่มีความสำคัญในประโยคถ้าเกิดขาดกริยาวลีไปประโยคจะไม่สมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะกริยาวลีนะคะเป็นส่วนสำคัญของประโยคถ้าขาดกริยาวลีไปก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์เด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคหนึ่งค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนามวลีและกริยาวลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
4: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อตาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misiphong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูนกนั่นเองโอเค everybody are you ready
1: yes
2: are you ready
1: yes
2: okay everybody clap once clap twice clap once นักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว let's see our topic for today is what I learned to okay say it togetherนี่คือครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนในเรื่องของสิ่งที่เราจะเรียนรู้ครั้งที่สองนั่นเองฉะนั้นใครจำได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยเรามีการถามอะไรคะตารางเรียนใช่ไหมเอ่ยแล้วเราได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรด้วยที่เราได้เล่นเกมกันไปวิชาเรียนนั่นเองภาษาอังกฤษคำว่าวิชาใช้คำว่าอะไรเอ่ย
3: subject
2: ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่ามีวิชาอะไรบ้าง in English please English sure English
3: math
2: Thai music PE art science เยอะแยะมากมายเลยแต่ทีนี้คุณนกอยากจะทบทวนเด็กๆว่ายังสามารถจำคำศัพท์ได้อยู่หรือไม่นะคะกิจกรรมนี้นั่นเอง vowels missing do you know vowels คืออะไรเอ่ยสระที่หายไปในคำที่คุณนกจะให้เด็กๆดูจะมีสระที่หายไปอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆแต่ละกลุ่มแสดงว่าทำงานเป็นกลุ่มสิ่งที่เด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องทำนั่นก็คือดูรูปภาพค่ะและเติมสระที่หายไปโดยที่คุณนกจะช่วยเด็กๆโดยการช่วยออกเสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งนั่นเองฉะนั้นมีเวลาให้เด็กๆ15 seconds กี่วินาทีเอ่ย15วินาทีให้เด็กเขียนคำและเติมสระที่หายไปนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย readyReady?
1: Yes.
2: Okay, let's go. Geography. คำนี้คือ geography. Okay, show your answer, please. ฉะนั้นเด็กๆคิดว่าสระที่หายไปคือตัวอะไรบ้างเอ่ย G E O.G-R-A-P-H-Y. Can you spell together? 1, 2, 3.
3: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
2: Can you read this word? Can you read this word? อ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
3: Geography.
2: Geography. Okay, please clean the board. แล้วก็เปลี่ยนคนเขียนค่ะเราจะให้เพื่อนทุกคนได้เขียนเท่าเทียมกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ready let's see the second word go Chinese อะไรหายไปเอ่ย Chinese almost doneOkay, please show me your answer. Okay, your answer is Chinese. Okay, can you say it together? Spell it together. 1, 2, 3.
3: C-H-I-N-E-S-E.
2: Okay, say this word together. คำนี้อ่านว่า
3: Chinese.
2: เราจะเน้นที่เสียง Nese นั่นเอง One more time, Chinese.
3: Chinese.
2: Chinese. Okay, very good. Next one, เปลี่ยนคน

0: ียนแค่ information ก็ได้ค่ะโอเค show your answer please show your answer please คุณน้องคิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเขียนคำว่า information ทันทุกกลุ่มโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้ตัวอักษรอะไรหายไปเอ่ยตัวแรกคือตัวอะไรคะ I เยี่ยมมาก O A I โอเค can you spell it together 1 2 3
1: information
0: one more time spell it together
1: I
0: คำนี้ก่อน information คำถัดไปค่ะ spell it together
1: TECHNOLOGY
0: คำนี้อ่านว่า technology คำนี้ค่อนข้างยาวฉะนั้น information technology คำถัดไปค่ะเปลี่ยนคนเขียนได้เลย Ready? Okay, let's go. History. Okay. Time's up. Show your answer, please. ตัวอักษรอะไรหายไป I O ฉะนั้น spell it together 1 2 3
1: H I S T O R Y
0: ฉะนั้นคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรคะอ่านตามก่อนนะ
1: history
0: วิชาอะไรเอ่ย
1: ประว
0: ัติศาสตร์โอเคค่ะคำถัดไปค่ะเปลี่ยนคนเขียนนะโอเค ready นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆเพื่อนได้เลยนะคะ if you are ready let's go boy scout okayShow your answer. เด็กๆตอบถูกทุกคนเลยฉะนั้นตัวอักษรอะไรหายไปคะ
1: O
0: และอีกหนึ่งตัวอักษร O เช่นเดียวกันโอเค spell it together 1 2 3
1: BOYSCOUT
0: ใครจำได้บ้างว่าคำนี้อ่านว่าอะไรโอเค one more time
1: boy scout
0: วิชาอะไรนะ
1: ล
0: ู
1: กเสือ
0: ลูกเสือนั่นเองถัดไปค่ะคำถัดไปเปลี่ยนคนเขียนนะคะให้เพื่อนได้เขียนครบทุกคน ready โอเค let's go คำนี้อ่านออกเสียงได้สองแบบ schedule or schedule คำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วโอเค show me your answer show me your answer ตัวอักษรอะไรหายไปตัวอะไรคะ S C H แล้วก็ตัว E D U L E ฉะนั้นเด็กๆสะกดพร้อมกันค่ะ 1 2 3S
1: C H E D U L E
0: นายใครอ่านออกเสียงคำนี้ได้คุณนกขอแบบอังกฤษก่อนยังจำได้อยู่ไหมโอเคอ่านออกเสียงแบบอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
1: schedule
0: คำนี้อ่านว่า
1: schedule
0: ถ้าอ่านออกเสียงแบบอเมริกาคำนี้อ่านว่า
1: schedule
0: นักเรียนก็ได้ทบทวนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยในกิจ

0: รรมนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและวิชาที่ไม่ชอบได้นะคะในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนักเรียนต้องสามารถออกเสียงท้ายคำในประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WHได้ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะเรามีคำศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนดูอีกแล้ว Look at these two pictures มีอะไรต่างกันดูโจทย์เลขของทั้งสองฝั่งมันมีคำว่าอะไรนะหนูคิดว่าฝั่งไหนง่ายกว่ากันฝั่งนี้ใช่ไหมคะโจทย์แรกง่ายกว่าโจทย์ที่สองฉะนั้นคำว่าง่ายใครทราบบ้างคือคำว่าอะไรเอ่ย
1: easy
0: oh very good easy okay say it together easy
1: easy
0: easy ใครทราบบ้างคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า easy คำว่า hard ถูกต้องแต่วันนี้คุณนกเสนอคำที่ยากกว่านิดหน่อยคำนี้คำนี้อ่านว่า difficult
1: difficult
0: difficult ฉะนั้นอ่านเองค่ะง่ายอ่านว่า
1: easy
0: ยากอ่านว่า
1: difficult
0: very good next one ดูสองภาพแล้วเปรียบเทียบค่ะคนแรกเขารู้สึกยังไงสนุกคือคำว่าอะไรลองดูคำนี้ค่ะ
1: fun
0: fun
1: อ
0: ีกคนดูเป็นยังไงเลยไม่มีอะไรจะทำเลยรู้สึกยังไงเบื่อน่าเบื่อนั่นเองคือคำว่าอะไรคะ say it together
1: boring
0: boring ฉะนั้นสนุกสนานอ่านออกเสียงว่า
1: fun
0: น่าเบื่อ
1: boring
0: very good and the last one คำนี้คุณอกใบให้แปลว่าน่าสนใจขึ้นต้นด้วยตัว i ค่ะใครทราบบ้าง
1: interesting
0: okay say it together interesting
1: interesting
0: interesting
1: interesting
0: แปลว่าน่าสนใจนั่นเองฉะนั้นเราจะได้ใช้คำเหล่านี้ละค่ะในการบอกเหตุผลว่าวิชาไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบลองดูตัวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุณน้องให้เด็กๆฟังไฟล์เสียงก่อนโอเคไหมคะ
2: What subject do you like?
0: Say it together 1 2 3 What subject do you like? อันนี้ก็ถามถึงอะไรลูกวิชาที่ทำไม like ที่ชอบลองดูว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
2: I like English
0: Okay say it together
1: I like English
0: แสดงว่าคนนี้ชอบวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษทีนี้ดานิเอลถามต่อค่ะฟังดีๆนะเดี๋ยวจะให้อ่านออกเสียงด้วยตัวเอง
2: Why do you like English?
1: Why do you like English?
0: Why ใช้ถามถึงอะไรคะทำไมคุณถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษลองฟังก่อนว่าเขาตอบว่าอะไรประโยคนี้ I think it's funแสดงว่าเขาชอบเพราะว่าอะไรคะมันสนุกนั่นเองอันนี้คือการถามและให้เหตุผลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบนักเรียนจำโครงสร้างประโยคดีๆนะคะถัดไปลองดูอีกหนึ่งอย่างประโยคค่ะฟังก่อนนะ
2: What subject don't you like?
0: Okay, say it together.
1: What subject don't you like?
0: ดูดีๆไม่ใช่ดูแล้วนะเอาใหม่ 1 2 3
1: What subject
0: don't you like เมื่อสักครู่ถามสิ่งที่ทำไมชอบทีนี้ถามสิ่งที่ไม่ชอบดูสิคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเขาตอบว่า I don't like math คนนี้ไม่ชอบวิชาอะไร
3: คณ
0: ิตศาสตร์อาจจะไม่ถนัดทีนี้เขาถามต่อ Why don't you like math
1: Why don't you like math
0: Why don't you like math ทำไมคุณถึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ล่ะเพราะว่า
2: Why don't you like math
0: เพราะว่า I think it's difficultI think it's difficult.

0: out?
1: I think it's difficult.
0: เพราะเขาคิดว่าอะไรเอ่ย มันทำไม difficult มันยากนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะเมื่อสักครู่ประโยคที่คุณนกให้ What subject do you like? นักเรียนสังเกตไหมมี subject 2คำด้วยกันแต่ความหมายต่างกันนะ subject ตัวแรกค่ะที่คุณนกทำไฮไลท์ไว้แปลว่าอะไรเอ่ย subject ตัวนี้แปลว่าวิชานั่นเองถัดไปตามด้วย do หรือ does don't หรือ doesn't นั่นเองตามด้วย subject อีกหนึ่งตัวคำนี้ยังแปลว่าวิชาอยู่ไหมถ้าคุณนกไฮไลท์คำนี้ฉะนั้น subject คำนี้แปลว่าประธานนั่นเองฉะนั้นคำว่า subject มี2ความหมายนั่นก็คือวิชาและประธานของประโยคนั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะลองดูนะคุณนกให้สองประโยคนี้อย่างแรก subject อันนี้เด็กๆคิดว่าน่าจะหมายถึงวิชาหรือประธาน
1: วิชา
0: เอ๊ะๆๆดูดีๆนะ subject ตัวนี้น่าจะหมายถึงวิชาหรือประธานประธานของประโยค I like art she doesn't like history และ subject คำนี้น่าจะหมายถึงอะไรวิชานั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเพราะเด็กๆจะต้องใช้ประโยคเหล่านี้แหละในการทำกิจกรรมเด็กๆอ่านเองค่ะ1 2 3
1: What subject do you like?
0: Okay, great.
1: I
0: like วิชาอะไรเอ่ย
1: Chinese.
0: I like Chinese. Very good. นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่เราอ่านประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าทำไมเอ่ยเสียงเราต้องเหินสูงไหมเราอ่านว่า What subject do you like? ไหมไม่เรากดเสียงทำไมลูกต่ำลงนะคะถัดไปค่ะถามต่อ1 2 3
1: Why do you like
0: เติมวิชาอะไรดี
1: Chinese
0: very good Why do you like Chinese เสียงเราก็กดต่ำลงเช่นเดียวกันดูซิว่าทำไมเขาถึงชอบวิชาภาษากรีกภาษาจีนปรับเต็มประโยคค่ะ1 2 3
1: I think it's easy.
0: Very good. ฉะนั้นเวลาที่เราจะอ่านประโยคที่ขึ้นต้นด้วย WH หรือประโยคที่เป็นประโยคบอกเราเราจะใช้การลงเสียงต่ำนั่นเองเยี่ยมมากทีนี้ขอลองดูสักหนึ่งรูปแบบประโยคค่ะ What อะไรดี don't you like ตรงนี้อะไรหายไป What?Subject very good What subject don't you like ลองดูสิคะถ้าเขาจะตอบเขาจะตอบว่าอะไร I อะไรเอ่ย
1: I
0: don't you like I don't like วิชาอะไร
1: Science
0: Okay say it together I don't like science
1: I don't like science
0: ถัดไปน่าจะต้องถามถึงอะไรเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชอบฉะนั้น why อะไรคะตรงนี้อะไรหายไป why อะไรเอ่ย why don't you like science อีกหนึ่งครั้ง why don't you like science
1: why don't you like science
0: why don't you like science
1: why don't you like science
0: คนนี้บอกว่าอะไรI อะไรนะฉันคิดว่า I
1: think it's
0: ยาก difficult okay say it together I think it's difficult
1: I think it's difficult
0: ถ้านักเรียนจะต้องถามคำถามเหล่านี้นักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
2: ได
0: ้ด้วยกิจกรรมนี้ค่ะ worksheet 3 interview your friends okay everybodyPlease open your workbook to page 62. กิจกรรมนี้ you have to ask and answer questions with your friends. เราจะต้องมีการไปสอบถามเพื่อนนั่นเองเด็กๆจ๋าทบทวนคำเหล่านี้ก่อนโอเค say it together 1 2 3
1: easy
0: Difficult.

0: Difficult.
1: Difficult.
0: Boring.
1: Boring.
0: Boring.
1: Boring.
0: Fun.
1: Fun.
0: Fun.
1: Fun.
0: Interesting.
1: Interesting.
0: Interesting.
1: Interesting.
0: I will say the meaning in Thai, and you have to say the words in English. Okay, ไหม เดี๋ยวคุณนกจะพูดคำแปลเหล่านี้เป็นภาษาไทยให้เด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษ Okay, ไหม สนุกสนาน
1: Fun.
0: ง่าย
1: Easy.
0: น่าสนใจ
1: Interesting.
0: น่าเบื่อ
1: Boring.
0: ยาก
1: Difficult.
0: ง่าย
1: Easy.
0: ยาก
1: Difficult.
0: น่าเบื่อ
1: Boring.
0: สนุกสนาน
1: Fun.
0: น่าสนใจ
1: Interesting.
0: Interesting.
1: Interesting.
0: สนุกสนาน
1: Fun.
0: น่าเบื่อ
1: Boring.
0: ง่าย
1: Easy.
0: ยาก
1: Difficult.
0: น่าสนใจ
1: Fun.
0: น่าสนใจ
1: interesting
0: ฉะนั้นวิธีการถ้าเราไปสัมภาษณ์ใครให้เราเขียนชื่อคนนั้นนะคะจากนั้นเราเดินเข้าไปถามเพื่อเลย What subject do you like say it together What subject do you like เพื่อนก็อาจจะตอบว่าอะไรสมมติดูจุ๊บแจงค่ะเขาบอกว่า I like Thai เด็กๆก็เขียนแค่วิชาได้เลยจากนั้นถามเพื่อนต่อWhy do you like Thai? เพื่อนบอกว่า I think it's easy. เด็กๆก็เขียนคำสรรพนามขออภัยค่ะคำคุณศัพท์ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นถามวิชาที่ชอบแล้วถามวิชาที่ไม่ชอบบ้างอ่ะ Say together what subject don't you like? What subject don't you like? ดูสิว่าจุ๊บแจงไม่ชอบวิชาอะไร I don't likeMath ถามจุ๊บแจงให้หน่อยว่าทำไมจุ๊บแจงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ถามว่าอะไรนะ Why don't you like math I think it's difficult จุ๊บแจงคิดว่ามันทำไมคะ
1: ย
0: ากฉะนั้นนักเรียนต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนทั้งหมดกี่คน5คนนะคะโดยใช้วิชาและคำศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้นั่นเองคุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนนะคะทำใบงานที่3ค่ะเรื่อง interview your friends ให้นักเรียนนะคะถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเพื่อนนั่นเองนั่นคือการไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยและในขณะที่นักเรียนเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนคุณครูปลายทางสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเรานั่งเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนไหมฉะนั้น please stand up and walk around the classTry to use English to speak. ใช้ภาษาอังกฤษนะคะ

0: ด็กๆนะคะก็ได้สัมภาษณ์เพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะสำหรับการตรวจคำตอบนะคะขอรบกวนครูปลายทางช่วยตอบให้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เรามีตัวแทนเพื่อนๆนะคะที่คุณนกสุ่มมานะคะจะออกมาลองแสดงการพูดถามตอบให้เด็กๆฟังนะคะฉะนั้นในขณะนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถสุ่มเลือกนักเรียนปลายทางออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยฉะนั้นคนแรกเชิญเลยค่ะโอเคอัศจรรย์ who did you interview
1: ไนท์ครับ
0: ฉะนั้นไนท์ come here pleaseลองสมมุติซิเมื่อสักครู่หนูสัมภาษณ์กันอย่างไรอ่ะเริ่มได้เลยค่ะ
1: What subject do you like
2: PE
1: Why
2: Fun
1: What subject don't you like
2: Math
1: Why
2: Boring
0: โอเคเยี่ยมมากทีนี้คนต่อไปที่คุณนกจะซูมกับที่นั่งได้เลยค่ะNumber 10. Who is number 10? โปรด come here please. ทีนี้เราจะมาดูว่าโปรดสัมภาษณ์ใครบ้างดูซิว่าโปรดจะเลือกใครนะคะโปรด who did you interview? Choose oneเลือกหนึ่งคนค่ะใครดี
3: มอสครับ
0: มอส come here please สัมภาษณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้เลยที่เราถามเพื่อนคำถาม

0: ดถามได้เลย
1: What subject
0: do you
1: like
0: เมื่อสักครู
2: ่ PE
0: PE Why
1: What
0: Why
1: Why
0: Why
2: Easy
0: Okay great ต่อค่ะ
1: What
0: subject
1: don't you like
2: English
0: Why Diff อะไรลูกยากใช่ไหมที่หนูตอบ Diff อะไร
2: Difficult
0: โอเคเยี่ยมมากเพื่อนชอบวิชาภาระเพื่อนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษไม่จับมันยากใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราฝึกฝนกันได้โอเคขอบคุณมากค่ะโอเค one more pair อีกหนึ่งคู่อยากได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างโอเค number 26ค่ะดูสิว่าเพื่อนจะเลือกใครโอเค choose one friend
3: น้ำทิพย์
0: come here please
3: what subject do you like
0: Thai why
3: fun what subject don't you like
0: math
3: whyDifficult.
0: Okay. Clap your hand for your friends. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะและเพื่อนๆที่ไม่ได้ออกมาเช่นเดียวกันนะคะคุณนกคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเดินดูแล้วเด็กๆมีการพยายามใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกพูดด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการสรุปบทเรียนในครั้งนี้ we will use ใบความรู้ที่2ค่ะโอเค please open your workbook to page 61ค่ะใบความรู้ที่2เรื่อง what I learned to เจอหรือยังเอ่ยให้เด็กๆดูไปที่หัวข้อที่4เห็นไหมคะหัวข้อที่4บอกว่า we use following intonation at the end of statementsเราใช้การออกเสียงท้ายแบบทำไมคะ falling จำได้ไหมเสียงท้ายลงเสียงต่ำกับในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question ฉะนั้นคุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ยลองวาดเส้นดูเมื่อสักครู่คุณนกวาดเส้นให้เด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างโอเค can you read the first one together 1 2 3What subject
4: do you like?
0: เสียงต่ำลงใช่ไหมเอ่ยต่อไป number two I like information technology อันนี้คือ2ข้อแรกนะคะลองดูค่ะข้อที่3 4 5 6 7และ8ให้เด็กๆลองวาดเส้นด้วยตัวเองสังเกตไหมเอ่ยเวลาที่เราวาดเส้นเนี่ยคำจะเริ่มต่ำลงเรื่อยๆฉะนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่ะลองวาดเส้นการออกเสียงด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเส้นของเราไม่ได้ตรงเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเอ่ยมีการลดต่ำลงในช่วงท้ายด้วยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงท้ายของประโยคเราต้องออกเสียงต่ำลงนั่นเองนะคะฉะนั้นขีดได้เลยค่ะเราให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะคะถ้าใครขีดเรียบร้อยแล้วลองฝึกอ่านออกเสียงสิคะว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเสียงต่ำลงจริงหรือไม่

0: ทีนี้เด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกออกเสียงไปทีละประโยคนะเด็กๆลองดูที่หน้าจอค่ะหรือดูที่ใบความรู้ตัวเองก็ได้ข้อที่3ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
1: Why you like
0: เสียงต่ำลงไหมต่ำลงฉะนั้นแบบนี้นะคะถัดไป number 4
1: I think it's fun
0: okay great I think it's fun ถัดไป number 5
1: What subject don't you like
0: Number 6
1: I don't like geography
0: One more time I don't like geography
1: I don't like geography
0: Great Number 7
1: Why don't you like
0: it? Okay, great And the last one
1: I think it's difficult
0: Very good นักเรียนขีดเส้นได้แบบนี้ไหมเอ่ยได้ทุกคนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของ what we bring to school one what we bring to school คืออะไรสิ่งที่เราทำไมคะนำมาโรงเรียนไหนใครลองคาดเดา ว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งถัดไปสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่3ค่ะเรื่อง what we bring to school ใบงานที่4เรื่อง what we bring to school ใบงานที่5ค่ะเรื่อง what's in my bag คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด Let's think and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ เขาบอกว่า
2: Learn continually There's always one more thing to learn
0: เขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันมักจะมีหนึ่งสิ่งให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอเลยอย่างเช่นวันนี้ถึงจะมีวิชาที่นักเรียนชอบหรือวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดแต่ล้วนแต่เป็นวิชาที่ทำไมทางนั้นเลยสำคัญใช่ไหมคะฉะนั้นถึงนักเรียนจะไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบขอให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝนนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะคะโอเค That's it for today
3: Class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: สเก็ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หาย
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: อยู่นี่นี
3: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
2: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: ว่าไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
2: จริงเหรอ
3: พี่ใบฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
2: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
2: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
3: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
2: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: ไม่โดนตายไม่โดนตายตายไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ย
4: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
5: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
4: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาโอ๊ยแม่กูไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
2: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
6: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะ
3: ได้เลยค่ะค่ะ
6: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรือว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: วัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาปรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของธนาคารเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของธนาคารว่าธนาคารนะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะที่ประชาชนได้เดินทางไปใช้บริการนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในคาบนี้นั่นเองนะคะแล้วนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์ในข้อที่1นะคะอธิบายความสำคัญของธนาคารได้ 2. สามารถระบุความสำคัญของธนาคารในด้านต่างๆได้และ 3. ตระหนักในความสำคัญของระบบธนาคารและการวางแผนทางการเงินนั่นเองวันนี้เราก็จะรู้ถึงความสำคัญด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้ถึงความสำคัญเรามาทวนกันก่อนนะคะเราจำหน้าตาธนาคารได้ไหมคะจำได้เราเคยทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนทำกิจกรรมที่จับคู่ยงเส้นนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าใครมีแผ่นนั้นอยู่ก็สามารถหยิบควบคู่มาเรียนรู้มาทบทวนได้นะคะมาดูในภาพแรกนะคะภาพแรกคือธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนได้สังเกตนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละธนาคารนะคะสัญลักษณ์แตกต่างกันออกไปค่ะธนาคารที่2คือธนาคารอะไรเอ่ย
1: ธนาคารกร
0: ุ
1: งเทพ
0: ธนาคารกรุงเทพค่ะต่อมาธนาคารที่3
1: ธนาคารไทยพาณิชย์
0: ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารต่อมาธนาคารที่4คือ
1: ธนาคาร
0: ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะชื่อเต็มๆนะคะต่อมาธนาคารที่5
1: ธนาคารกสิกรไทย
0: ธนาคารกสิกรไทยธนาคารที่6
1: ธนาคารออมสิน
0: ธนาคารออมสินธนาคารที่7
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0: ถูกต้องค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต่อมาธนาคารอะไรเอ่ย
1: ธนาคารธกส.
0: ชื่อย่อชื่อธกส.แต่ชื่อเต็มๆคือชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองอันนี้คือชื่อย่อนะคะชื่อเต็มจำได้ไม่เอ่ยใครจำไม่ได้นะคะใบที่เราโยงเส้นจับคู่อันนั้นนะคะมีชื่อบอกไหมคะมีไม่เอ่ยมีหรือว่าเป็นใบงานนะคะของใบงานที่1นะคะของหน่วยที่2ก็มีชื่อนี้บอกใช่ไหมเอ่ยที่เราเขียนข้อมูลไปนะคะต่อมาธนาคารสุดท้ายธนาคารอะไรเอ่ย
1: ธนาคารทหาร
0: ธนาคารทหารไทยธนชาตก็จะมีตัวย่อเหมือนกันใช่ไหมคะคือ GTB นะคะแต่ก็มีชื่อเต็มนะคะที่เราได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่คือการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องธนาคารตัวอย่างธนาคารที่คุณครูน้ำนำมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองใครจดจำไม่ได้นะคะใบกิจกรรมที่เราเคยทำดูได้นั่นเองนะคะแบบฝึกหัดที่เราเคยทำนะคะก็สามารถเปิดย้อนดูได้นะว่าชื่อธนาคารมีชื่ออะไรบ้างที่เราเนี่ยเคยเรียนรู้กันไปนะคะนอกจากนี้แล้วเราจะมาดูความสำคัญนะคะความสำคัญของธนาคารเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินเป็นตัวกลางระดมเงินจากผู้ออมเงินไปยังผู้ลงทุนในธุรกิจต่างๆนั่นเองนะคะความสำคัญเลยนะคะของธนาคารนะคะก็คือการ

0: ากเงินได้ไหมความสำคัญของเราได้อะไรอีกความสำคัญของเราก
1: ู้เงิน
0: ใช่ไหมคะอ่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญนะคะในแต่ละหัวข้อนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานที่คุณครูแจกไหมคะเห็นนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองเขียนว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อตัวนักเรียนเองนะคะขอคนละ1ข้อมูลเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรธนาคารเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองขอแค่1ข้อนะคะในกลุ่มนั้นๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ยกตัวอย่างความสำคัญในแต่ละกลุ่มแล้วว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกันมานักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกตัวอย่างได้เลยนะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างความสำคัญอะไรธนาคารมีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างในที่นี้นะคะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1

0: ตัวแทนนะคะตัวแทนตอบอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะว่ากลุ่มเราได้เขียนความสำคัญอะไรนะคะมีไหมคะตัวแทน1คนค่ะค่ะลุกได้เลยค่ะ
1: มีการฝากเงินหรือถอนเงินครับ
0: ค่ะกลุ่มที่1บอกว่าความสำคัญของธนาคารเลยก็คือมีการฝากเงินแล้วก็ถอนเงินขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทน1คนเลยค่ะภายในกลุ่ม
2: ช่วยให้เราฝากเงินได้สะดวกขึ้นค่ะ
0: ธนาคารช่วยให้เราฝากเงินได้สะดวกขึ้นนะคะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะตัวแทน1คนมีไหมเอ่ย
3: สามารถฝากเงินและถอนเงินได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถฝากเงินและถอนเงินได้ขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่4อยู่ไหนคะ
4: เก็บเงินครับ
0: ธนาคารความสำคัญของกลุ่มที่4คือเลยคือเก็บเงินหรือฝากเงินนั่นเองต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
5: สะดวกสบายในการถอนเงินค่ะ
0: สะดวกสบายในการถอนเงินนั่นเองนะคะคำตอบของกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วถูกไหมคะวันนี้ครูน้ำก็จะมีความสำคัญของธนาคารมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกได้เพราะว่าเราจะนำสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ในเรื่องความสำคัญไปทำกิจกรรมใบงานนั่นเองนะคะเรามาดูความสำคัญของธนาคารกันนะคะหนึ่งเลยสื่อกลางในการติดต่อทางการเงิน 2. เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ 3. เป็นแหล่งออมเงินของหน่วยงานเศรษฐกิจ 4. เพื่อช่วยกระจายความเจริญให้ทั่วถึง 5.พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกเลยก็คือเป็นสื่อกลางในการติดต่อทางการเงินนะคะก็คือระหว่างผู้ออมเงินนะคะและผู้ต้องการเงินลงทุนอย่างเช่นเราไปฝากเงินเราก็เป็นการออมเงินนะคะในที่นี้นะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการเงินลงทุนอาจจะต้องไปทำไงลูกที่ธนาคารเราต้องการลงทุนเราไปปรึกษาใช่ไหมคะธนาคารเพื่อหยิบยืมกู้ยืมนะคะมาลงทุนนั่นเองนะคะต่อมานอกจากการเป็นสื่อกลางของธนาคารแล้วนะสองเลยเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็คือระดมเงินทุนจากหน่วยงานเศรษฐกิจที่มีการออมเงินนะคะก็ระดมทุนนะคะเพื่อนะคะให้ผู้ประกอบการนะคะได้เข้ามาหยิบยืมนะคะยามที่เดือดร้อนนั่นเองธนาคารเนี่ยก็เป็นแหล่งเงินทุนได้นั่นเองสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ทำธุรกิจในด้านต่างๆนั่นเองนะคะธนาคารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันต่อมาข้อที่3เป็นแหล่งออมเงินของหน่วยงานเศรษฐกิจนะคะได้บอกไว้ว่าให้มีตัวเลือกในการออมเงินโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมเงินแสดงว่าการออมเงินเราสามารถออมได้ใช่ไหมลูกมีหลายธนาคารไหมคะที่เราสามารถเข้าไปฝากเงินออมเงินได้หลายธนาคารไหมคะหลายธนาคารอย่างเช่นคุณน้ำยกตัวอย่างก็สามารถเข้าไปฝากเงินนะคะเป็นเงินออมได้ในที่นี้นะคะการออมเงินดีไหมลูก
6: ด
0: ีดีอย่างไรล่ะ
6: ทำให้เรารู้จักประหยัด
0: ทำให้เรารู้จักแล้วเงินที่เราออมล่ะเป็นประโยชน์ไหมลูก
6: เป
0: ็นนะคะจะได้เก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรืออาจเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนก็ได้ในที่นี้นะคะดังนั้นแล้วเด็กๆเนี่ยก็ควรรู้จักการฝากเงินออมเงินไว้นั่นเองอย่างเช่นโรงเรียนเรามีธนาคารโรง

0: เรียนไหมคะมีเช่นเดียวกันใครฝากเงินบ้างไหนดูสิดูหน้าตาคนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมีไหมเอ่ยยกมือหน่อยเห็นไหมคะอ่ะเอามือลงนะคะอาจจะเป็นการวางแผนใช่ไหมคะทางด้านการเงินของเราแล้วว่าเก็บไว้เพื่ออะไรนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะเพื่อช่วยกระจายความเจริญให้ทั่วถึงนั่นเองนะคะก็คือเป็นแหล่งระดมทุนของบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างงานและลงทุนให้แก่ภาคเศรษฐกิจนั่นเองก็คือการกระจายนะคะความเจริญกระจายรายได้ใช่ไหมคะในพื้นที่นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยมีทุกๆอำเภอเลยเวลานักเรียนเดินทางกลับบ้านเห็นธนาคารบ้างไหมลูกสังเกตไหมเราเรียนไปแล้ว1คาบเราเดินทางกลับบ้านเราเห็นธนาคารบ้างไหมลูก
1: เห
0: ็นนะคะเราต้องรู้จักการสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ของเรานะคะที่เราเดินทางกลับบ้านนะคะหรือระหว่างเราเดินทางไปไหนเนี่ยมีธนาคารใดบ้างที่ตั้งขึ้นในอำเภอหรือในจังหวัดของเรานั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยข้อที่5พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็คือธนาคารเนี่ยเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินนะคะแก่กิจการที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้มีการผลิตและมีการขายสินค้ามากขึ้นทำให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยก็สามารถไม่ใช่ฝากเงินอย่างเดียวไม่ใช่ถอนเงินอย่างเดียวนะคะสามารถเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินได้นั่นเองแต่การกู้ยืมเงินเรากู้มาแล้วเราต้องคืนกับธนาคารไหมคะคืนไม่เอ่ยต้องคืนด้วยนะคะในอัตราที่เราเนี่ยได้มีการสัญญาไว้กับธนาคารนั่นเองหรือว่าข้อตกลงนั่นเองที่เราจะมาทำธุรกิจของเราทำกิจการของเราไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่าการค้าขายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ต้องมีการทำสัญญาหรือว่าข้อตกลงกับธนาคารด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับความสำคัญกี่ข้อวันนี้เราเรียนความสำคัญกี่ข
1: ้
0: อ
1: 5
0: ข้อนะคะความสำคัญของเรานะคะ5ข้อคุณครูก็เห็นนักเรียนนะคะในกลุ่มได้จดบันทึกลงสมุดหรือบางกลุ่มนะคะใช้บอร์ดกระดานครูเห็นนะใช้บอร์ดกระดานในการจดข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมในใบงานถูกไหมคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถาม1คำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าธนาคารมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าธนาคารมีประโยชน์ยังไงต่อเราบ้างเราเรียนมาแล้วอะไรลูกเดี๋ยวเราค่ะตอบได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะ
2: ทำให้ประชาชนมีการผลิตสินค้าและค้าขายมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3นะคะบอกว่าทำให้ประชาชนมีการผลิตสินค้าแล้วขายมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยธนาคารใช่ไหมคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นไม่มีเงินในการผลิตนะคะประชาชนนะคะหรือภาครัฐภาคเศรษฐกิจต่างๆก็สามารถเข้าไปหยิบยืมกู้ยืมเงินได้นะคะแต่ก็ต้องมีการทำสัญญานะคะใช้คืนกับธนาคารด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตอบได้เลยค่ะ
3: เป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ที่มากู้ยืมเงินได้เงินค่ะ
0: เป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ที่กู้ยืมใช่ไหมคะมายืมกับธนาคารได้มีอะไรอีกความสำคัญขอโทษค่ะประโยชน์มีอะไรอีกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่ง
4: ทำให้ประชาชนรู้จักออมเงินค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าประโยชน์เลยคือทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการออมเงินนั่นเองนะคะเป็นการปลูกฝังด้วยอย่างหนึ่งเรามาดูคำตอบกันในวันนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยหมุนเวียนเงินภายในประเทศนะคะมีการใช้จ่ายผ่านธนาคารนั่นเองนะคะเราเดินทางไปธนาคารหรือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นการใช้จ่ายผ่านไหนลูกไม่ได้ไปธนาคารใช้จ่ายผ่านไหนโอนเงินถอนเงิน
5: ในโทรศัพท์
0: มือถือนั่นเองใช่ไหมคะตอนนี้ก็มี

พลิเคชันนะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วมาดูในขั้นปฏิบัตินะคะในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักมา1แห่งนะคะและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมนะคะกับติดสัญลักษณ์ของธนาคารในกรอบด้านล่างในวันนี้นะคะครูน้ำจะไม่มีภาพมาให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนวาดภาพด้วยตัวเองนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารนะคะที่นักเรียนรู้จักมา1แห่งและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมกับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่างนะคะส่วนคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จัก1แห่งและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมกับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่าง2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะเราอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่2ในหน่วยที่2นะคะย้ำเตือนนักเรียนปลายทางตอนนี้เราอยู่หน่วยที่2นะคะหน่วยที่2แล้วใบงานที่2อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ของชุดกิจกรรมคะ29นั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวันนี้เราให้วาดรูปด้วยตัวเองนะลงมือทำได้เลย

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เลือกธนาคารนะคะที่นักเรียนเคยพบเจอนะคะแต่นักเรียนนะคะอย่างเช่นภายในห้องเรียนเนี่ยเลือกอีกธนาคารหนึ่งใช่ไหมคะวาดภาพอีกธนาคารหนึ่งได้ไม่เอ่ยคะเด็กๆไม่ได้แล้วเลือกธนาคารได้เราก็ต้องวาดภาพธนาคารนั้นๆ นั่นเองนะคะนักเรียนไปทางดูด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนธนาคารอะไรเราก็ต้องวาดให้เหมือนธนาคารนั้นที่เราเขียนด้วยที่เราเลือกด้วยนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะคะแนวคำตอบอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคุณครูน้ำเรื่องธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมคะความสำคัญคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธนาคารแล้วข้อที่3เนี่ยนักเรียนเคยไปใช้บริการธนาคารแห่งนี้หรือไม่เราก็เขียนมานั่นเองนะคะในที่นี้ตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยคำตอบอาจจะแตกต่างจากครูก็ได้ในข้อที่3หรือข้อที่1นั่นเองนะคะ

0: ียนรู้แล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้านเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสามารถนำกลับมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการนะคะผู้ที่ต้องการเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือประกอบกิจการอื่นใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลก็สามารถกู้เงินจากธนาคารได้นั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของธนาคารที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของธนาคารนักเรียนนะคะยังใช้ใบกิจกรรมใบงานเหมือนเดิมที่เป็นกิจกรรมยงเส้นนะคะในคาบต่อไปเราจะใช้เหมือนเดิมนะคะในการดูข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่3ประเภทของธนาคารที่จะมาเรียนรู้กันว่าธนาคารที่เราพบเจอมีประเภทอย่างไรหรือจัดอยู่ในประเภทไหนของธนาคารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับเด็กๆต้นทางครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพลายไทยไปใช่ไหมครับมีใครกลับไปฝึกบ้างลูกมีใครได้ไปฝึกวาดลายไทยไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับนักเรียนปลายทางมีใครกลับไปฝึกวาดลายไทยไหมครับสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพลายไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นงานศิลปะประจำชาติอย่างหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าผลงานศิลปะทุกชนิดที่เราเคยได้เรียนรู้ไปนะครับมีคุณค่าหรือว่า

0: ประโยชน์อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณค่างานทัศนศิลป์นะครับเด็กๆคิดว่างานศิลปะทุกชนิดมีคุณค่ามั้ยลูก
1: มี
0: ประโยชน์ไหมครับครูอัดขอถามก่อนไหนใครเคยไปดูงานศิลปะบ้างครับยกมืออ่ะหลายคนเลยใช่มั้ยครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางเคยไปชมงานศิลปะหรือเปล่าครับปกติเวลาเราไปดูงานศิลปะเราไปดูที่ไหนลูก
1: พิพ
0: ิธภัณฑ์อะไรอีกลูก
1: หอศ
0: ิลป์ที่อื่นๆมีมั้ยครับนอกจากหอศิลป์กับพิพิธภัณฑ์เด็กๆคิดว่าศิลปะเจอได้ที่ไหนอีกลูกที่วัดนะครับหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับมักจะมีการประดับประดาไปด้วยงานศิลปะนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะจำลองห้องเรียนของเรานะครับเป็น1นิทรรศการหรือว่า1งานศิลปะนะครับที่เอาไว้จัดแสดงนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับว่าในห้องของเราในวันนี้มีงานศิลปะอะไรบ้างนะครับอ่ะครูอาร์ตจะจำลองว่าสมมติว่าห้องนี้เป็นหอศิลป์หรือว่าสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะนะครับดีไหมครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับมาดูกันว่ากิจกรรมแรกเราจะได้ทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปชมนิทรรศการกันดีกว่านะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางทุกคนนะครับมาชมงานศิลปะในห้องของเรานะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราจะดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้ได้ว่าผลงานที่เราดูนั้นเป็นผลงานประเภทไหนหรือว่ามีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะถามคำถามหลังจากที่เราชมผลงานนะครับว่าผลงานที่เราชมนั้นมีประโยชน์หรือว่าคุณค่าอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วยืนได้เลยครับเดินชมได้เลยนะครับในห้องเรานะครับมีผลงานหลากหลายประเภทมากนะครับให้เวลาดูสักครู่นึงนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูร่วมกันได้นะครับให้เวลาดูสักครู่นึงนะครับสังเกตเลยว่ามีงานประเภทไหนบ้างมีผลงานอะไรบ้างนะครับบางผลงานก็มีชื่อผลงานด้วยนะครับให้เวลาเดินดูสักครู่นึงนะครับให้เวลาสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีผลงานที่ตัวเองประทับใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวควาจะให้เวลาดูแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดนะครับและเพราะอะไรดูครบยังครับดูให้ครบนะลูกมีด้านหลังด้วยนะครับผลงานนำมาจัดแสดงนะครับมีทั้ง3ประเภทเลยนะครับจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์ด้วยนะครับให้สังเกตนะครับว่าภาพไหนเป็นงานประเภทใดบ้างนะครับเราเคยเรียนเรื่องประเภทงานทัศนศิลป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะนับถอยหลัง5วินาทีนะครับเมื่อนับครบแล้วทุกคนจะต้องนั่งที่เดิมตัวเองนะครับนับพร้อมกันครับนับ5นับ4 3นับ2ใครยังไม่นั่งที่ตัวเองครับนับ1หมดเวลาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวยืดหลังขึ้นหันหน้ามาเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่เราได้ชมผลงานศิลปะประเภทต่างๆไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าในห้องของเรานะครับมีผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งงานประเภทจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอสอบถามดีกว่าว่านักเรียนต้นทางมีใครประทับใจงานชิ้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอซูมกลุ่มที่เท่าไหร่ดีครับมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมกลุ่มที่1ก็ได้ลูกกลุ่มที่1ไหนใครอยากนำเสนอผลงานไหมลูกนำเสนอข้อมูลส่วนตัว1คนยกมืออ่ะถือไมค์เลยลูกเดี๋ยวครูอาร์ตขอถามว่าเราชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดครับยกตัวอย่างผลงานได้เลยครับ
2: หมาป่าข้างหลังค่ะ
0: หมาป่าข้างหลังเราทราบไหมว่าหมาป่าข้างหลังหรือสุนัขจิ้งจอกข้างหลังนั้นเป็นผลงานประเภทไหนครับ
2: จิตรกรรมค่ะ
0: จิตรกรรมเด็กๆคิดว่าเป็นจิตรกรรมไหมลูกถูกไหมครับเฉลยนะครับผลงานสุนัขจิ้งจอกด้านหลังนะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์ครับเชื่อไหมครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับเกิดจากการพิมพ์ภาพเทคนิคปูนปลาสเตอร์นะครับเกิดจากการทำภาพพิมพ์นะครับสวยไหมลูกสวยไหมครับสวยนะครับปรบมือกับเพื่อนกลุ่มที่1ครับเก่งมากนะครับขออีกกลุ่มหนึ่งดีกว่าตุ่มตรงกลางกลุ่มที่3ลูกใคร1คนชอบผลงานที่ไหนมากที่สุดลูก
3: ภาพเด็กที่ยืนข้างหลังค่ะ
0: ภาพเด็กด้านหลังใช่ไหมครับเป็นผลงานประเภทไหนครับ
3: เป็นประเภท
0: มีจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ
3: ์ภาพพิมพ
0: ์เก่งมากครับภาพพิมพ์ปรบมือให้กับกล้องครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับอ่ะเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า

0: คว้าแบ่งประเภทไว้ให้แล้วด้านหลังเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งมีกระบวนการพิมพ์แตกต่างกันหลากหลายวิธีมากในระดับชั้นป.5 เราอาจจะเคยแค่นำใบไม้หรือวัสดุมาพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกแต่ในระดับโตขึ้นนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ภาพเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างของผลงานภาพพิมพ์นะครับไหนมีใครยกตัวอย่างงานชิ้นอื่นอีกไหมลูกมีใครชอบผลงานแตกต่างจากเพื่อนไหมครับตอนลูกปัดครับลูกปัดชอบงานชิ้นไหนครับหนึ่งชิ้นลูกชิ้นไหนก็ได
1: ้หัวใจค่ะ
0: รูปหัวใจไหนชี้ให้กวาดดูหน่อยได้ไหมครับตรงไหนครับด้านหลังอีกแล้วด้านหลังนะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับลูกปัดครับเชิญนั่งครับเก่งมากนะครับไหนใครชื่นชอบผลงานจิตรกรรมบ้างลูกนอกจากภาพพิมพ์ด้านหลังมีไหมครับหยิบไมค์ตอบได้เลยครับชอบผลงานจิตรกรรมชิ้นไหนลูก
1: ชิ้นนี้ค่ะ
0: ชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานเทคนิคสีช็อคนะครับเป็นผลงานจิตรกรรมนะครับหัวข้อวัฒนธรรมนะครับสวยงามมากครับไหนมีใครชอบงานประติมากรรมบ้างลูกด้านหน้าประติมากรรมเกิดจากการปั้นดินน้ำมันนะครับมีใครชอบบ้างลูกนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะชื่นชอบผลงานแตกต่างกันไปใช่ไหมมีทั้งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ครูวัดนำมาให้ดูเฉยๆซึ่งถ้าเราไปดูผลงานตามหอศิลป์ต่างๆนะครับเขาจะมีคอนเซปต์หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานนั้นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งนักเรียนถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้นักเรียนลองไปชมผลงานดูบ้างนะครับสิ่งสำคัญที่เราได้ชมผลงานก็คือจริงๆเราอาจจะไม่ต้องรู้ข้อมูลลึกซึ้งก็ได้แค่สามารถตอบความรู้สึกของเราได้ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อชมผลงานนะครับรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับก็ได้นะครับแต่ละผลงานก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นเพียง1กิจกรรมนะครับที่ให้เราชื่นชมผลงานของเพื่อนๆนะครับผลงานที่ครูวัดนำมามีทั้งผลงานของเพื่อนเราเองผลงานรุ่นพี่แล้วก็ผลงานของคุณครูด้วยนะครับสวยงามไหมครับเด็กๆสวยงามครับเด็กๆคิดว่าเราทำผลงานได้มั้ยลูกทำได้อย่างแน่นอนนะครับครูวัดก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับคำถามครับเด็กๆคิดว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนมีสิ่งใดบ้างเป็นงานศิลปะครับนอกจากห้องเรียนของเราเด็กๆคิดว่าภายในโรงเรียนของเราก็ได้ลูกนอกห้องเรียนของเราเด็กๆคิดว่ามีผลงานศิลปะอะไรบ้างอะไรบ้างเป็นงานศิลปะดีกว่านักเรียนปลายทางตอบคำถามได้นะครับสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยครับนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงในกระดานได้เลยเด็กๆคิดว่าในโรงเรียนของเราหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเป็นงานศิลปะครับยกตัวอย่างมากลุ่มละ1ชิ้นก็ได้ลูกอะไรบ้างเป็นผลงานศิลปะลองตอบตามความคิดของเราได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับอะไรบ้างเป็นงานศิลปะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วสามารถชูคำตอบให้ครูอาร์ตดูได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับกลุ่มที่5เขียนเสร็จยังลูกขอดูตัวอย่างกลุ่มที่3ครับหนึ่งคำตอบไปลูกหนึ่งคำตอบกลุ่มที่3คำตอบแรกคืออะไรครับกล้องตอบได้เลยครับตัวอย่างงานศิลปะที่เราพบเห็นนอกห้องเรียนของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น
1: วัดครับ
0: วัดก็เป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมก็เป็นประเภทงานทัศนศิลป์หนึ่งอย่างที่เราจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับวัดก็จัดเป็นงานศิลปะเช่นเดียวกันขอดูกลุ่มที่1ครับตราโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับเด็กๆปลายทางก็เห็นตราโรงเรียนไหมลูกตราโรงเรียนหรือว่าโลโก้นะครับก็เป็นหนึ่งในประเภทงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับทุกโรงเรียนน่าจะมีตราประจำสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมครับตราสัญลักษณ์ทุกตราสัญลักษณ์นะครับก็จัดเป็นงานศิลปะเช่นเดียวกันเกิดจากการออกแบบแล้วก็นำมาสร้างสรรค์นะครับขออีกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่สองครับเครื่องปั้นดินเผาเก่งมากนะครับเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมนะครับเด็กๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็น่าจะมีเคยพบเคยเห็นเครื่องปั้นดินเผานะครับเก่งมากปรบมือกับตัวเองทุกกลุ่มเลยครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างของงานศิลปะนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่านอกจากในห้องเรียนของเราแล้วนะครับยังมีงานศิลปะที่อื่นๆอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนต่อไปเมื่อสักครู่นะครับเด็กๆคิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงลูกโลกเราจะเป็นยังไงสมมุติว่าโลกนี้ไม่มีศิลปะเลยไม่มีการตกแต่งไม่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานเด็กคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงลูกลูกปัดครับ
1: ดูไม่สดใสดูไม่น่ามองค่ะ
0: เด็กคิดเหมือนลูกปัดไหมลูกมีใครให้คำตอบนอกเหนือ

0: แต่ลูกปัดไหมครับลูกปัดก็เป็นคำตอบหนึ่งตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะก็ไม่สดใสใช่ไหมครับกล้องครับ
1: ทำให้ไม่มีวัฒนธรรมครับ
0: เก่งมากทำให้ไม่มีวัฒนธรรมปรบมือให้กับสองคำตอบครับถูกต้องนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในประเภทผลงานหรือว่าวิชาควรจะเรียนรู้ไว้นะครับถ้าหากโลกนี้ไม่มีศิลปะก็เหมือนกับกระดานนี้เป็นยังไงลูกสีขาวว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็เหมือนกับการที่เราไม่รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานโลกเราก็จะดูไม่สดใสเหมือนที่ลูกปัดบอกเลยนะครับไม่สวยงามแล้วก็ไม่น่าสนใจรวมถึงไม่ก่อเกิดวัฒนธรรมต่างๆด้วยดังนั้นศิลปะสำคัญไหมครับสำคัญนะครับเราจึงต้องมาเรียนรู้ในวันนี้ว่าศิลปะมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับข้อที่1คือได้รู้ประโยชน์แล้วก็คุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับข้อที่2คือรู้จักการนำศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับ3ข้อเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้อย่างแน่นอนครูถามก่อนเด็กๆป.5นอกจาก3ข้อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอีกบ้างครับในชั่วโมงนี้มีใครอยากทราบเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับงานศิลปะลูกมีไหมครับเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกิจกรรมต่อมานะครับภาพใดไม่ใช่งานศิลปะนะครับประเภทงานทัศนศิลป์ด้วยนะครับให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดนะครับมี3ภาพภาพที่1เป็นภาพของวัดอรุณนะครับภาพที่2เป็นดอกทานตะวันแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นทิวทัศน์นะครับเด็กๆคิดว่าภาพในข้อใดไม่ใช่งานทัศนศิลป์ครับตอบคำถามได้ลูกมี3ภาพนะภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3ภาพใดไม่ใช่งานศิลปะครับ
2: 2
0: ตอบเหมือนกันมั้ยครับมีใครคิดนอกเหนือจากภาพที่2มั้ยลูกแสดงว่าเราตอบเหมือนกันใช่มั้ยครับเด็กๆคิดว่าภาพที่2ไม่ใช่งานศิลปะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรลูก
2: เป็น
0: ถือไมค์ตอบดีกว่าให้เพื่อนๆไปทางได้ยินด้วยครับเพราะเป็นอะไรนะครับ
1: เป็นต้นพืชที่เป็นดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นพืชหนึ่งชนิดไม่ใช่งานศิลปะใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้ลูกแก้วครับเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะคืออะไรลูกงานศิลปะคืออะไรครับภาพที่1 นะครับเป็นงานประเภทสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับเกิดจากการก่อสร้างนะครับภาพที่2 นะครับถ้าเราไปเจอตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ภาพถ่ายนะถ้าเป็นภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะแต่สมมติว่าเราไปเจอต้นทานตะวันธรรมดาธรรมดาเลยเป็นงานศิลปะไหมครับเพราะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีคนปลูกใช่ไหมครับส่วนภาพสุดท้ายเป็นงานประเภทอะไรลูกจิตรกรรมประติมากรรมหรือว่าภาพพิมพ์ครับ
2: จิ
0: ตรกรรมนะครับก็คือภาพวาดนั่นเองเก่งมากนะครับครูเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะแยกออกนะครับว่าภาพใดเป็นงานศิลปะหรือไม่ใช่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่างานศิลปะคืออะไรนะครับอย่างที่ครูได้ถามไปเมื่อสักครู่นะครับงานศิลปะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาหรือความคิดนะครับแสดงว่ามนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นนะครับเกิดจากความคิดหรือว่าต้องการสื่อสารเรื่องราวบางอย่างถือเป็นงานศิลปะเกือบทั้งหมดเลยนะครับงานศิลปะประกอบไปด้วย1ต้องมีความงามนะครับถ้าสร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้สื่อสารเรื่องความงามหรือไม่มีสุนทรียะเลยก็ไม่จัดว่าเป็นงานศิลปะนะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือมีจุดมุ่งหมายแน่นอนนะครับผลงานทุกชิ้นเขาต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งนะครับจึงจะถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ให้นักเรียนลองเขียนประโยชน์ของงานศิลปะมากลุ่มละ1ข้อดีกว่าเด็กๆคิดว่าผลงานศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างครับไหนลองเขียนคำตอบได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลงานศิลปะนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับกลุ่มละ1ข้อครับให้เวลาคิดสักครู่นึงครับช่วยกันคิดแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในกระดานได้เลยลูกงานศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวรอคำตอบของแต่ละกลุ่มนะครับเด็กๆปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางหรือจะเขียนใส่สมุดเพื่อให้คุณครูปลายทางตรวจคำตอบทีหลังก็ได้นะครับครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับใครอยากตอบหลายข้อก็ได้นะครับเพราะว่าประโยชน์ของงานศิลปะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างลูกครูขอคำตอบจากกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ตอบคำถามได้ลูกถือไมค์ตอบคำถามให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินครับกลุ่มที่4เชิญครับประโยชน์ของงานศิลปะตัวอย่าง1ข้อครับอัศจรรย์

0: เชิญครับ
1: ทำให้โลกนี้มีสีสันครับ
0: ทำให้โลกนี้มีสีสันเก่งมากครับปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเยี่ยมยอดมากนะครับอย่างที่กลุ่มที่4บอกเลยนะครับงานศิลปะอย่างน้อยก็มีประโยชน์ในด้านของการทำให้มีสีสันนะครับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับขอตัวอย่างกลุ่มที่2ครับเป็นคำตอบที่เราช่วยกันคิดขึ้นนะครับศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างลูก
2: สร้างความสดใสและทำให้เกิดวัฒนธรรมค่ะ
0: สร้างความสดใสนะครับแล้วก็ให้เกิดวัฒนธรรมด้วยนะครับมีกลุ่มไหนมีคำตอบแตกต่างจากกลุ่มที่2บ้างลูกกลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่3ครับ
3: ทำให้โลกมีสีสันและทำให้เกิดวัฒนธรรมครับ
0: คำตอบเช่นเดียวกับกลุ่มที่2นะครับคล้ายคลึงกันเลยแสดงว่าเราคิดเหมือนกันใช่มั้ยเก่งมากครับเชิญนั่งครับอีก1กลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1
4: ทำให้โลกสดใสและเกิดวัฒนธรรมค่ะ
0: คล้ายคลึงกันเลยนะครับทำให้โลกสดใสแล้วก็เกิดวัฒนธรรมครับประเมินกับทุกคนครับเก่งมากทีนี้นอกเหนือจากประโยชน์ที่เพื่อนๆได้กล่าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านอกเหนือจากนั้นยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างนะครับมาดูคุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับมีประโยชน์ด้วยกัน3ด้านอันนี้เป็นเพียง3ด้านที่ควานยกตัวอย่างนะครับจริงๆยังมีอีกมากมายนะครับด้านแรกก็คือคุณค่าด้านจิตใจนะครับด้านที่2คือคุณค่าด้านความคิดและสติปัญญาแล้วก็คุณค่าด้านสุดท้ายคือด้านประโยชน์ใช้สอยนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วยังสามารถมีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับมาดูคุณค่าด้านที่1นะครับคุณค่าด้านจิตใจนะครับเป็นสิ่งยกระดับจิตใจให้ประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพจิตรกรรมต่างๆนะครับก็เกิดจากการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ประณีตละเอียดอ่อนในการวาดให้เกิดความสวยงามนะครับทำให้เราใจเย็นลงด้วยนะครับมีความละเอียดรอบคอบนะครับด้านจิตใจอย่างต่อมาคือเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอารมณ์เครียดนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพวาดภาพนี้นะครับเป็นของแวนโก๊ะเด็กๆรู้จักแวนโก๊ะไหมลูกแวนโก๊ะนะครับก็ได้วาดภาพเพื่อระบายความเครียดหรือว่าอารมณ์ของตนเองนะครับนักเรียนก็เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์เครียดอารมณ์โมโหนะครับเราสามารถที่จะระบายผ่านออกมาเป็นภาพวาดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราโกรธหรือโมโหใครมาเราอาจจะหยิบสีต่างๆนะครับมาขูดขีดแทนการระบายอย่างอื่นได้นะครับก็จะทำให้เราใจเย็นลงนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ด้านจิตใจนะครับคุณค่าด้านจิตใจอย่างต่อมาก็คือเป็นสิ่งเสริมสร้างความเชื่อแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำลวดลายนะครับผ้ายันต่างๆหรือว่าความเชื่อศาสนาอื่นๆก็จะมีการวาดเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจด้วยนะครับทำให้เรามีความเชื่อมั่นทางด้านจิตใจด้วยนะครับอย่างต่อมาคือเป็นสิ่งจันลงศาสนาสร้างคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับเขาบอกว่าใครที่มีจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมสามารถที่จะวาดภาพได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแสดงพุทธประวัตินั่นเองนะครับต่อมาคุณค่าด้านที่2คือคุณค่าด้านสติปัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นสื่อในการศึกษานะครับถ้าเด็กๆไปดูตามจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะครับหรือตามตำราเรียนนะครับถ้าไม่มีภาพวาดเราจะเข้าใจไหมลูกการที่เราจะทำให้เราเข้าใจการศึกษามากขึ้นคือเรามีต้องมีภาพประกอบมีภาพเพื่อสื่อสารเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในด้านของการสื่อสารนะครับคุณค่าด้านสติปัญญามาคือเป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับยกตัวอย่างเช่นการทำผ้าทอหรือว่าการสร้างสรรค์ลายจักรสานศิลปะพื้นบ้านต่างๆนะครับก็เกิดจากการคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีคุณค่าด้านสุดท้ายนะครับด้านประโยชน์ใช้สอยนะครับเช่นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมต่างๆบ้านอาคารวัดต่างๆนะครับถ้าไม่มีศิลปะนะครับบ้านของเราจะสวยงามไหมลูกก็จะเป็นบ้านแข็งทื่อๆนะครับถ้าเรามีศิลปะแล้วก็สามารถตกแต่งประดับประดาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนไทยนะครับทั้ง4ภาคก็จะแตกต่างกันไปนะครับประโยชน์ใช้สอยต่อมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของหรือเครื่องใช้นะครับถ้าเด็กๆกลับไปบ้านตนเองนะครับสังเกตเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของใช้ในบ้านถ้วยจานแจกันของประดับตกแต่งนะครับก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งตกแต่งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับของตกแต่งต่างๆโมบายต่างๆของประดับตกแต่งรวมถึงเสื้อผ้านะครับที่เราสวมใส่เครื่องประดับร่างกายก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากงานศิลปะนะครับประโยชน์ใช้สอยต่อมาคือเป็นอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็ได้เครื่องจักรสานต่างๆหรือว่าสิ่งของที่เราสามารถนำไปขายในชุมชนได้นะครับก็เป็นประโยชน์ของงานศิลปะเช่นเดียวกันแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยอย่างสุดท้ายก็คือเป็นอนุสรณ์สถานหรือว่า อนุสาวรีย์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในหัวหินของเรานะครับเด็กๆรู้จักผลกิ่งเพชรไหมครับผลกิ่งเพชรนะครับก็เป็นนักมวยชื่อดังในสมัยก่อนของหัวหินใช่ไหมครับเมื่อมีบุคคลชื่อเสียงแล้วเราก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติให้นะครับยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์ผลกิ่งเพชรในหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะพบเจอกับรูปปั้นต่างๆที่ท้องถิ่นของตนเองนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของผลงานศิลปะนะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับทีนี้ควานมีคำถามให้พวกเราช่วยกันตอบนักเรียนมีวิธีนำศิลปะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับขอหนึ่งคนดีกว่าอากล้องครับเราเอาศิลปะไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างหรือในชีวิตประจำวันครับ
3: เมื่อเวลาที่เราโกรธใครบางคนครับเราก็สามารถระบายออกมาเป็นภาพศิลปะ
0: เป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกแทนที่เราจะเอาไปอารมณ์โมโหใส่คนอื่นใช่ไหมครับเราก็มาระบายในกระดาษแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำไปใช้นะครับนอกเชิญนั่งครับนอกจากนี้เรายังมีการนำศิลปะไปใช้ในวิชาอื่นๆด้วยนะครับในศาสตร์วิชาความรู้อื่นๆเราสามารถนำไปประดับตกแต่งใบงานนะครับหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆได้ด้วยนะครับเป็นการยกระดับจิตใจของเราด้วยครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของประโยชน์ของงานศิลปะนะครับทีนี้เดี๋ยวครูอาจจะให้พวกเราร่วมกันทำใบงานนะครับเด็กๆจะได้วาดภาพนะครับเพื่อออกแบบงานศิลปะมา1ชิ้นนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวให้คุณครูไปทางนะครับดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับนักเรียนปลายทางทุกคนน่าจะได้ใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาดูคำชี้แจงของใบงานไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีออกแบบสิ่งของที่สามารถใช้รักษาทรัพยากรโลกนะครับออกแบบสิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยทรัพยากรโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับลองคิดดูซิว่าเราสามารถออกแบบสิ่งของของวิเศษอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงอธิบายประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานด้วยนะครับนอกจากจะวาดภาพแล้วระบายสีแล้วยังสามารถบอกประโยชน์ของผลงานได้ด้วยพร้อมกับตั้งชื่อผลงานนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนออกแบบใบงานสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับมาดูขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบงานให้นักเรียนรวมถึงให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คำแนะนำเรื่องหลักการออกแบบด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของการประกอบภาพด้วยนะครับนำความรู้ที่เราเคยเรียนมาทั้ง2หน่วยการเรียนรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับการใช้สีนะครับการออกแบบด้วยนะครับสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวเรากลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้งนึงในการสรุปบทเรียนครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถหาเวลาว่างทำต่อได้แต่อย่าลืมส่งงานให้ครบตรงตามกำหนดเวลาของคุณครูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางลองนำเสนอผลงานดีกว่านะครับเด็กๆปลายทางคอยชมผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับว่าจะสวยงามหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนครับอาจารย์ครับใครที่ยังสร้างสรรค์ผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถหาเวลาว่างได้นะลูกอาชั้นด้านหน้าลูกโชว์ผลงานให้เพื่อนดูด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวจะให้รับรางวัลด้วยถึงแม้ว่าผลงานจะยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่เป็นไรนะครับดูความคืบหน้าอันนี้ผลงานน่าจะ 80% ใช่ไหมครับบอกชื่อผลงานพร้อมบอกประโยชน์ของผลงานลูก
1: ชื่อผลงานคือรถหาญวิเศษครับประโยชน์หรือคุณค่าคือเสริมสร้างจินตนาการครับ
0: ครับสวยงามมากเลยครับผลงานของอาจารย์นะครับออกแบบเป็นรถได้แรงบันดาลใจมาจากหาญใช่ไหมลูกสวยงามนะครับแต่ถ้าจะแนะนำเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเดี๋ยวด้านหลังของผลงานเรียบร้อยยังลูกเสร็จยังครับยังนะครับสามารถเติมแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับส่วนประโยชน์แล้วก็คุณค่าของผลงานดีมากเลยครับเสริมสร้างจินตนาการแล้วยังสามารถเป็นพาหนะได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: สามารถออกเดินทางได้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้กับอาจารย์ครับอาจารย์รับรางวัลลูกหยิบได้1ชิ้นครับเป็นขนมดีกว่าครับเชิญนั่งครับเด็กๆนอกจากเราจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับเรายังจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะครับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เฉลยไปงานของเพื่อนๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์นะครับทุกประเภทเลยทั้งจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับล้วนมีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับแบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่1คือมีคุณค่าด้านจิตใจนะครับด้านที่2คือคุณค่าด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านสุดท้ายคือคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับอยากให้เด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะให้พวกเราใช้ความรู้เดิมตั้งแต่เรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเด็กๆลืมไปบ้างยังลูกตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นป.5เลยนะครับในวิชาศิลปะเราจะนำความรู้เดิมมาทบทวนกันนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถทำกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับเป็นการทดสอบความรู้เดิมนะครับว่าเด็กๆยังจำเรื่องราวของศิลปะได้หรือเปล่านะครับเล่นเกมจับไวได้ตอบนะครับโดยที่ครูอาร์ตมีคำถามนะครับครูอาร์ตมีคำถามมาให้พวกเราตอบคำถามนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาในการแข่งขันตอบคำถามนะครับเดี๋ยวสุ่มคนแรกดีกว่าเลขที่9ครับใครเอ่ยเลขที่9เชิญลูกเชิญด้านหน้าครับเชิญด้านหน้าครับเลขที่9อยู่เป็นตัวแทนกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่2ใช่มั้ยครับเชิญด้านหน้าครับตอบได้แสดงว่าเราเก่งมากตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับสามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมได้นะครับตื่นเต้นไหมครับหยิบไมค์ให้เพื่อนด้วยลูกแนะนำตัวบอกเพื่อนไปทางชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อธนกร
4: สุสมงามชื่อเล่นชื่อมอสครับ
0: มอสนะครับท้ากลุ่มไหนดีหนึ่งกลุ่มแข่งกับเราก
4: ลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4ขอ1คนครับเชิญครับใครก็ได้ลูก1 2 3เชิญโปรดครับพร้อมนะครูอาร์ตมีคำถาม1คำถามนะครับไม่บอกว่าคำถามอะไรแต่น่าจะง่ายมากๆนะครับเด็กๆปลายทางนะครับตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง2คนหันหลังให้กันครับหันหลังให้กันลูกแล้วก็ครูอาร์ตนับ1 2 3แล้วก็หันมาจับฉลากคำถามนะครับใครจับก่อนได้ตอบก่อนแล้วก็ได้รางวัลไปถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับตอบผิดเพื่อนอีกคนนึงจะได้ตอบแทนนะครับพร้อมไหมครับโปรดมาพร้อมไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนับพร้อมกัน3 2 1เชิญหยิบครับโอเคมอได้หยิบก่อนมาตอบคำถามเดี๋ยวครูอาร์ตอ่านคำถามให้ฟังนะครับพร้อมไหมครับเลือกได้เลยรางวัลจะเอาอะไรหยิบได้เลยนะครับถ้าตอบถูกนะคำถามคือตัวแทนจากกลุ่มไหนลูกกลุ่ม2ใช่ไหมกลุ่ม2ช่วยเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนปลายทางฟังคำถามแล้วก็ตอบคำถามพร้อมกันได้นะครับข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เอาแล้วลืมหรือยังองค์ประกอบศิลป์ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ข้อที่1กอไก่จังหวะขอไข่ความกลมเกลียวคอควายความสมดุลและงองูจุดเด่นข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศิลป
4: ์
0: นะ
4: ครับขอไข่ครับ
0: ตอบขอไข่ความกลมเกลียวใช่ไหมครับมั่นใจไหมครับกลุ่ม2มั่นใจไหมลูก ั่นใจใช่ไหมครับอ่ะเฉลยข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบสินก็คือความกลมเกลียวถูกต้องครับปรบมือมากอ่ะโปรดเชิญนั่งครับอ่ะรับรางวัล1รางวัลหยิบก่อน1ชิ้นหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยลูกอ่ะโอเคครับหยิบตุ๊กตาแล้วก็มาตอบคำถามต่อเชิญท้ายอีก1กลุ่มไหนดีเราชนะได้1แชมป์แล้ว1สมัยท้ากลุ่มไหนดีที่ไม่ใช่กลุ่ม2กับกลุ่มที่4
4: กลุ่ม5ครับ
0: กลุ่ม5ตัวแทนมา1คนครับอ่ะฝากตุ๊กตากวาดก่อนกลุ่มที่5 1คนลูกเชิญเลยครับใครก็ได้ลูกคำถามง่ายมากๆอ่ะเชิญครับหันหลังให้กันเลยหยิบก่อนได้ตอบก่อนนะ5 4 3 2 1มาดูกันว่าเราจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับคำถามยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ไทยมา1ชิ้นทัศนศิลป์ไทยมีเยอะแยะเลยที่เราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนๆ นะครับของภาคไหนก็ได้ลูก1ชิ้น
4: ลายไทยครับ
0: ลายไทยอ่ะเก่งมากถูกต้องครับหยิบได้1ชิ้นครับเชิญนั่งลูกเก่งมากครับหยิบได้1ชิ้นโอเคเอาไปฝากเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะท้ายอีก1กลุ่มไหนดี
4: กลุ่ม1ครับ
0: กลุ่ม1เชิญครับ1คนครับสเตตัสเชิญครับหรือใครจะออกหรือแก้มจะออกใครก็ได้1คนตกลงกันเองณภัทรจะออกณภัทรออกมาเชิญด้านนี้ลูกให้ไวนะหันหลังให้กัน1 2 3หยิบใครได้ลูกใครได้ครับหยิบขึ้นมา1 2 3ใครได้ณภัทรได้นะครับเราไม่เป็นไรมอสนภัสพร้อมตอบคำถามไหมนภัสมาดูกันว่าตัวแทนจากกลุ่มที่1จะตอบได้หรือเปล่าจิตรกรรมคืออะไรครับจิตรกรรมคืออะไรลูก
2: จิตรกรรมคือภาพที่ปั้นครับ
0: ภาพที่ปั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมครับภาพที่ปั้นมั่นใจไหมลูก
2: ไม่
0: มั่นใจให้ตอบอีกหนึ่งรอบจิตรกรรมคือ
2: จิตรกรรม
0: เพื่อนได้ลูก
2: ภาพวาด
0: ภาพวาดนะครับมั่นใจไหมครับ
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: มั่นใจอ่ะเฉลยนะครับจิตรกรรมก็คือภาพวาดหรืองาน2มิตินั่นเองปรบมือให้กับเอิร์ธครับมอสเซอร์นั่งลูกเอารางวัลไปเลยลูกเอิร์ธหยิบรางวัล1ชิ้นครับกลุ่มที่1จะท้ากลุ่มไหนตอบจะท้ากลุ่มไหนลูกอีก1คําถามสุดท้ายหยิบได้เลยครับเอิร์ธมาท้าอีกกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนยังไม่ออกลูกกลุ่ม3กับกลุ่ม3 1คนครับเชิญครับพร้อมนะกล้องกวาดถือไมค์ให้นับ1 2ยัง1 2 3หยิบกล้องได้กล้องคำถามคืออะไรครับ
5: ประติมากรรม
0: คืออะไรพร้อมตอบไหมกล้องตอบได้เลยครับ
5: การปั้นครับ
0: การปั้นนอกจากการปั้นก็มีการแกะสลักหรืองานสามมิตินะครับเก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนทุกคนครับปรบมือให้กับเอิร์ธด้วยหยิบรางวัลได้เลยกล้องหยิบรางวัลแล้วเชิญนั่งที่ได้เลยนะครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็น่าจะตอบคำถามทบทวนความรู้เดิมตั้งแต่เคยเรียนไปได้แล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับเชิญนั่งครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับกวาดก็มีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเช่นเดิมนะครับศิลปินวันนี้เป็นศิลปินไทยนะครับชื่ออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับเด็กๆเคยเจอภาพนี้ไหมลูกไหนใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์ถวัลย์ดัชนีบ้างลูกบางคนเคยรู้จักแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจนะครับแต่มีไว้ให้รู้สึกเหมือนกับวันนี้ที่เราได้ชมผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนใช่ไหมลูกจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็ได้แต่ให้เรารู้ซึ้งหรือว่ารู้สึกอารมณ์ต่างๆนะครับแต่ที่ดีคือเข้าใจเนื้อหาของส่วนประกอบของภาพวาดหรืองานศิลปะทุกชิ้นด้วยนะครับวันนี้ควาดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนหน่วยที่3นะครับดนตรีสื่ออารมณ์ชื่อเรื่องประเภทของวงดนตรีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดนะครับอุปกรณ์การเรียนพร้อมปฏิบัติกิจกรรมตามต้นทางนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะอีกหนึ่งคะแนนก็คือดนตรีนั่นเองนะครับเด็กๆพร้อมจะเรียนดนตรีอย่างลูกถ้าพร้อมแล้วเจอกับคุณครูอีกท่านหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนสำหรับวันนี้ควาสขอตกเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา

0: 20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนต้นทางวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเยี่ยมคิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะว่าแต่บอกคุณครูได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ย
1: สร้างสื่อ
0: สร้างสื่อใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเขียนแนวคิดแนวทางการแก้ปัญหาของปูเสฉวนโดยสร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะซึ่งสื่อตรงนี้จะเป็นชิ้นงานก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนลงไปในใบงานก็ได้นะคะก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งเช่นกันแต่สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูให้สร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะตามความที่นักเรียนนั้นสนใจถูกต้องไหมเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเยี่ยมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมต่อไปนั้นจะต้องทำอะไรนะคะหลังจากเราสร้างสื่อแล้วจะไปทำ

อะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมเราก็ยังอยู่ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือคืนบ้านให้เสฉวนนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะอธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ตีความหมายข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปได้ค่ะเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นะคะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนะคะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้าที่37นะคะก็คือข้อ8ให้อ่านในใจก่อนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเดี๋ยวสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้นักเรียนต้องทำอะไร

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีแค่กี่ข้อเอ่ย1ข้อนะคะ1ข้อลองสรุปให้คุณครูฟังสิคะวันนี้ต้องทำอะไรสรุปเป็นคำพูดไม่อ่านให้คุณครูฟังต้องทำอะไรคะนำเสนออะไรคะสื่อที่เรานั้นสร้างขึ้นแล้วต้องทำอะไรต่อไปต้องร่วมกันประเมินใช่ไหมคะประเมินโดยใช้อะไรคะใช้ตารางการประเมินนะเอาล่ะนะคะนั่นคือนักเรียนนั้นต้องสร้างสร้างสื่อไปแล้วก็หลังจากนี้ก็คืออะไรคะนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะนะวันนี้ได้นำเสนอนะแล้วนักเรียนนั้นต้องร่วมกันประเมินค่ะประเมินอะไรประเมินอะไรนี่สำคัญนะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะซึ่งการประเมินนี้เราจะใช้ตารางการประเมินค่ะตารางการประเมินก็อยู่ในชุดในกิจกรรมของนักเรียนนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า42และหน้า43ค่ะวันนี้จะมีตารางการประเมินนะคะแบบประเมิน2แบบประเมินนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูบานุบานดูพร้อมๆกันเลยค่ะแบบประเมินนะคะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นแบบประเมินที่1ค่ะทุกคนหันหน้ามามองคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าประเมินแบบไหนเพราะในขณะที่เพื่อนนำเสนอเราต้องทำอะไรคะเพื่อนกลุ่มอื่นต้องทำอะไรเอ่ย
1: ฟ
0: ังแน่นอนจะต้องฟังต้องตั้งใจฟังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีมารยาทในการฟังเราจะไม่ทำไมคะเราจะไม่แทรกเพื่อนเนาะในขณะที่เพื่อนนั้นนำเสนอนะคะขณะเดียวกันเมื่อเพื่อนประเมินแล้วกลุ่มที่ประเมินก็ต้องยอมรับการประเมินของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประเมินแบบประเมินที่1ค่ะความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนของกลุ่มอื่นนะเป็นอย่างไรก็จะมีรายการประเมินนะคะความคิดเห็นของทุกกลุ่มนะคะก็จะมีให้ติ๊กคำว่าอะไรคะหรือการเครื่องหมายคำว่าใช่กับไม่ใช่ดังนั้นรายการประเมินมีอะไรบ้างพอเพื่อนประเมินน้องเรียนลองดูซิว่าเอ้ยเพื่อนประเมินเนี่ยเขามีแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาหรือเปล่าสอดคล้องกับสาเหตุปัญหาไหมปัญหาคืออะไรอะคะปัญหาของเราคืออะไรปูเสฉวนทำไมนะไม่มีบ้านให้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะก็คือไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวและสาเหตุที่ทำให้ปูเสฉวนไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวในการที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องไปใช้ขยะไปเป็นบ้านแทนเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนเขาพูดแนวทางมาเนี่ยสอดคล้องไหมกับสาเหตุตรงนั้นตัวนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะต่อไปลองดูซิว่าเอ๊แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนไหมแนวทางของเพื่อนนั้นนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมนำไปใช้ได้จริงหรือเปล่า

แล้วแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลที่มาสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีหรือไม่มีซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราร่วมกันระดมแนวคิดกันใช่ไหมคะแล้วคุณครูบอกว่าให้เรียนนั้นทำไมคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและนั้นวันนี้นักเรียนก็จะได้ในสิ่งที่เรียนนั้นระดมมาแล้วก็

0: ลยแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะเพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลนักเรียนนั่นเองนั่นคือแบบประเมินที่1ค่ะมาดูแบบประเมินที่2วันนี้เราต้องประเมินควบคู่กันไปนะแบบประเมินที่2นะคะความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นรายการประเมินนะคะลองดูซิว่าเอ๊ะสื่อที่สร้างขึ้นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายไหมที่เพื่อนสร้างมานะคะเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าถ้าเข้าใจได้ง่ายนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่าอะไรคะที่ว่าใช่แต่พอมองแล้วรู้สึกว่าเข้าใจทำไมคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะหรือยากก็กาลงไปในช่องที่ไม่ใช่แล้วรูปแบบล่ะรูปแบบของสื่อเพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจหรือเปล่านะคะตรงส่วนนี้แต่นักเรียนก็ดูด้วยว่าของกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มเวลานำเสนอนักเรียนชอบกลุ่มไหนสื่อของกลุ่มไหนซึ่งของนักเรียนต้นทางเนี่ยนะคะด้วยสมาชิกหลายคนใช่ไหมในกลุ่มวันนั้นคุณครูให้ทำอย่างไรคะให้จับคู่ใช่ไหมงั้นถ้าจับคู่ในกลุ่มนะคะก็น่าจะต้องมีอะไรคะชิ้นงานที่สื่อที่ทำไมคะหลากหลายเนาะนะคะก็หลากหลายนักเรียนก็ทำที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนักเรียนก็ลองคุยกันว่าจะเอาสื่อของเพื่อนคนไหนที่จะนำเสนอนะคะลองดูเพราะว่าถ้านำเสนอหมดทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนทุกชิ้นงานเลยทำไมคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาก็นักเรียนเลือกมาก็ได้สักสื่อสักชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็แล้วแต่นักเรียนนะคะต้องส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูนั้นจะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะนําเสนอเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวเราเอาของเพื่อนมาวางซิในกลุ่มเป็นยังไงบ้างแล้วลองศึกษาข้อมูลดูนะคะแล้วเราจะเลือกสื่อไหนที่จะนำเสนอหรือจะนำเสนอทั้งหมดถ้าสื่อไม่มากเกินไปอ่ะพร้อมที่จะไปเตรียมตัวหรือยังคะเดี๋ยวครูให้สัก5นาทีพอไหม
1: พออ
0: ่ะเพราะดังนั้นนะคะนักเรียนไปเตรียมตัวการนำเสนอได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทาง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะปลายทางล่ะคะคิดว่าพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นและร่วมกันประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้ตารางการประเมินนะคะที่อยู่ในชุดกิจกรรมนักเรียนที่ครูนั้นได้บอกไปเมื่อสักครู่และตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้นำเสนอสื่อค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะนำเสนอสื่อถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอสื่อได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมีชิ้นงาน2สื่อเป็นสื่อแบบโปสเตอร์กับแผ่นพับค่ะสื่อแบบแผ่นพับนะคะรณรงค์คืนบ้านให้ปูเสฉวนเก็บขยะไม่ให้ทะเลสกปรกไม่ให้สิ่งมีชีวิตตามทะเลตายและรักษาสิ่งแวดล้อมปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะอยู่อย่างปกติทะเลก็จะน่าอยู่ค่ะที่มา BBC News ไทยค่ะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรนำไปเลี้ยงค่ะเพราะปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ต้องเปลี่ยนเปลือกหอยตามขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ค่ะแหล่งที่มาคาปุก .com ค่ะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวในปัจจุบันเปลือกหอยฝาเดียวลดน้อยลงเป็นจำนวนมากเพราะฝีมือของมนุษย์ที่นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆจึงอนุรักษ์เปลือกหอยฝาเดียวไว้ค่ะที่มาdmcr.go.th ค่ะไม่ซื้อและขายปูเสฉวนหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ณปัจจุบันปูเสฉวนลดน้อยลงและหากนำปูเสฉวนไปขายปูเสฉวนก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะจึงควรอนุรักษ์ปูเสฉวนไว้ที่มา mgr ออนไลน์ค่ะลักษณะของปูเสฉวนปูเสฉวนมีลำตัวที่นิ่มและใช้เปลือกหอยเป็นกระดองมีก้ามใหญ่หนึ่งข้างกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารค่ะ
3: ส่วนของรายงานโปสเตอร์นะคะก็จะเป็นการรณรงค์เหมือนกันค่ะข้อที่1 นะคะลดการทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในขยะและทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่2 นะคะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะสิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจจะมีซากพืชซากสัตว์บริเวณชายหาดมากขึ้นหรือทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่3 นะคะไม่เก็บเปลือกหอยเพราะทำให้ปูเสฉวนไม่มีที่อยู่อาศัยและมีจำนวนลดลงค่ะข้อที่4 ค่ะรับบริจาคเปลือกหอยเพราะเปลือกหอยมีจำนวนลดลงจากการกระทำของมนุษย์

0: จึงต้องรับบริจาคค่ะข้อที่5ค่ะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะช่วยให้ชายหาดสะอาดและทำให้ปูเสฉวนไม่เข้าไปอยู่ในขยะค่ะที่มานะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะและมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะ
1: การนำเสนอของกลุ่ม5พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: ปรบมือค่ะนั่นบ้างอ่ะของกลุ่ม5ทั้งกลุ่มเลยนะคะลองดูนะอ่ะเพื่อนๆเมื่อสักครู่ได้ฟังของกลุ่มที่5มั้ยคะฟังมั้ยลูกอ่ะมาประเมินค่ะมาประเมินนะคะกลุ่ม5กลุ่ม5ก็ต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าการประเมินนั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะแบบประเมินที่1แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหามั้ยคะเมื่อสักครู่แสดงว่ากลุ่มที่5สอดคล้องใช่มั้ยคะตอบใช่กันหมดเลยอ่ะต่อไปค่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนมั้ยคะเป็นลำดับขั้นตอนไหมฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมนะคะแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงไหมคะแนวทางของกลุ่มที่5นักเรียนก็ทำไมคะก็กาเครื่องหมายลงไปแล้วแนวทางแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไหมคะข้อนี้ใช่เลยเพราะเขามีแหล่งที่มาครบนะคะคือนอกจากเอามาจากที่เราร่วมกับวิปรายแล้วยังมีการสืบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเยี่ยมนะอ้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสื่อกันบ้างนะคะสื่อเป็นยังไงสื่อของกลุ่มที่5สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะง่ายหรือไม่ง่ายของเขามีอะไรนะมีแผ่นพับใช่ไหมคะแล้วมีโปสเตอร์ซึ่งในกลุ่มมีอะไรอีกคะในกลุ่มของหนูนอกจากมีแผ่นพับมีโปสเตอร์แล้วมีไหมคะไม่มีมีแผ่นพับกับโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วรูปแบบของเพื่อนน่าสนใจไหม
3: น่าสนใจ
2: น่าสนใจไหมคะเอาน่าสนใจนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนขีดตามความเข้าตามความรู้สึกของเราได้เลยแล้วก็เราบอกมาซิว่าตรงส่วนนี้ของเพื่อนเป็นยังไงนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ต้องเปิดใจรับฟังนะคะการประเมินตรงนี้เพราะว่าเรามีเกณฑ์ในการประเมินอ่ะตรงนี้ผ่านไหมสำหรับกลุ่มที่5ผ่านเดี๋ยวต่อไปการเดินของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่4ไปยืนเตรียมตัวได้เลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนกลุ่ม4กลุ่ม4ทำมาในแบบแผนผังกับโปสเตอร์ค่ะคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่ทิ้งขยะลงชายหาด 2. ไม่เก็บเปลือกหอย 3. ไม่เก็บปูเสฉวนไปเลี้ยง 4. เก็บขยะบริเวณชายหาด 5. ไม่ฆ่าปูเสฉวนค่ะ
5: คืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่เหยียบปูเสฉวน 2. เก็บขยะตามชายหาด3. ไม่นำปูเสฉวนมาเลี้ยง 4. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวตามชายหาด 5. ไม่ทำร้ายที่อยู่ปูเสฉวน
4: ส่วนแหล่งที่มากลุ่ม4ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มค่ะ
2: นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเป็นยังไงบ้างคะของเพื่อนกลุ่มที่4แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องใครว่าสอดคล้องยกมือใครว่าไม่สอดคล้องยกมือสอดคล้องทั้งหมดนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะสามารถนำไปใช้ได้ไหมได้เนาะเป็นลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนไหมคะมีหรือไม่มีมีไหมมีไม่มีไม่มีคือมีแค่ที่เพื่อนกันร่วมกันอภิปรายแต่ไม่ได้สืบค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ไหมคะเอาแต่ที่ระดมความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่นะคะต่อไปแบบประเมินที่1แล้วนะคะไปดูแบบประเมินที่2ความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นบ้างสื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายหรือไม่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมคะ
3: น่าสนใจ
2: ยังไง มีรูปภาพประกอบเป็นไงคะ
3: น่าร
2: ั รักอะไรน่ารัก
3: โ
2: อ้ปูเสฉวนน่ารักมีรูปภาพประกอบน่ารักกลุ่มสี่ยิ้มไปเต็มๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วของกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวค่ะกลุ่มที่3เตรียมตัว
6: สวัสดีครับผมตัวแทนมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอในรูปแบบของแผ่นพับกับโปสเตอร์ครับ1ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะเพื่อไม่ให้เปลือกหอยฝาเดียวมีจำนวนลดน้อยลงและปูเสฉวนจะไม่มีที่อยู่อาศัย2ไม่ทิ้งขยะในทะเลเพราะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวปูเสฉวนจะนำขยะมาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเมื่อปูเสฉวนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนออกจากขยะนั้นไม่ได้จนตายในที่สุดครับ3ไม่เก็บปูเสฉวนนำไปเลี้ยงเพราะปูเสฉวนจะมีจำนวนลดน้อยลงและจะมีซากพืชซากสัตว์เยอะขึ้นจนก่อให้เกิดมลพิษในทะเลครับ4. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเก็บขยะในทะเลและไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวและไม่นำเอาปูเสฉวนไปเลี้ยงและจะทำให้ปูเสฉวนไม่สูญพันธุ์ 5. ปูเสฉวนมีข้อดีตรงที่สามารถช่วยกินซากพืชซากสัตว์สร้างให้ปุ๋ยกับดินและทำความสะอาดชายหาดได้จึงส่วนผลดีต่อระบบนิเวศของชายหาดรวมครับ
7: แบบที่2แบบโปสเตอร์1ไม่ทิ้งขยะ2ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง3เก็บขยะบริเวณชายหาด4บริจาคเปลือกหอย5ไม่เก็บเปลือกหอยกลับบ้าน
6: ส่วนแหล่งที่มาครับคือช่วยกันระดมความคิดในกลุ่มครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับดีค
2: ่ะปรบมือค่ะก็เป็นลักษณะการรณรงค์ใช่ไหมคะโปสเตอร์การรณรงค์เนาะแล้วก็เป็นแผ่นพับใช่ไหมคะเอาละนะเอาเรามาดูค่ะเพื่อนๆแบบประเมินที่1นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังคะกลุ่มอื่นๆได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังประเมินกลุ่ม3ไปหรือยังคะแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะสาเหตุของปัญหาไม่พอฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะที่ปูเสฉวนไม่มีบ้านอยู่สอดคล้องไหมสอดคล้องนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมไม่นะคะอาจจะการที่พูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลทำไมคะเพิ่มเติมเพราะนั้นต้องเพิ่มเติมตรงที่แหล่งข้อมูลให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะดังนั้นไปดูแบบประเมินที่2นะคะแบบประเมินที่2สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะซับซ้อนไหมเข้าใจง่ายไหมนักเรียนนักเรียนลองคุยกันเพื่อในกลุ่มสองว่าไงคะกลุ่ม3สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมตามความคิดของเราน่าสนใจไหมคะเราน่าสนใจเพื่อนยกนิ้วให้นะคะเอาล่ะเรียบร้อยต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เตรียมตัวได้เลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญานุชอิประเสริฐมาจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้มีแผ่นพับกับโปสเตอร์ค่ะในส่วนของแผ่นพับค่ะชื่อเรื่องว่าคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะข้อ1ไม่ควรทิ้งขยะบนชายหาดควรทิ้งลงถังขยะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนได้เช่นปูเสฉวนนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งอาจทำให้ปูเสฉวนเสียชีวิตและลดจำนวนลงได้ค่ะ2. ช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดอาจจะมีขยะหลงเหลืออยู่ตามชายหาดเพื่อไม่ให้ปูเสฉวนนำขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่ 3. ไม่ควรเก็บเปลือกหอยฝาเดียวมาจากชายหาดเพราะเปลือกหอยฝาเดียวอาจจะลดจำนวนลง และปูเสฉวนอาจจะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวเป็นที่อยู่อาศัยปูเสฉวนจึงนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่4ปูเสฉวนบกมากกว่า 500,000 ตัวตายลงเนื่องจากมลพิษพลาสติกเมื่อปูเสฉวนบกตายลงจะปล่อยกลิ่นสารเคมีออกมาซึ่งจะดึงดูดปูเสฉวนบกตัวอื่นเข้ามาติดในขยะพลาสติกทำให้เกิดการเสียชีวิตค่ะ ข้อที่5ปัจจุบันปูเสฉวนยังไม่ได้ประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่หากจับในพื้นที่อนุรักษ์ก็ถือว่าผิดกฎหมายและเราก็ไม่ควรที่จะนำสัตว์ป่านอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมเพราะสัตว์ทุกตัวล้วนมีเซฟโซนที่เรียกว่าบ้านเสมอค่ะต่อไปเป็นส่วนของโปเตอร์ค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลักษมีดับทุ่งหงมาในรูปแบบของโปสเตอร์ค่ะคืนบ้านให้ปูเสฉวน1. ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะทำให้ชายอาจเพราะจะทำให้ชายหาดดูสะอาดตาและปูเสฉวนก็จะไม่เข้าไปอยู่ในขยะแทนเปลือกหอยทำให้ปูเสฉวนมีโอกาสที่จะตายน้อยลงมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วเมื่อมันขยายตัวจะออกจากขยะไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดค่ะ 2. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะจะทำให้ที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนน้อยลงและจะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแทนและเมื่อจำนวนปูเสฉวนลดลงซากพืชและซากสัตว์ก็จะมีอยู่ตามชายหาดเต็มไปหมดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารก็จะขาดแคลนอาหารได้ค่ะ 3. ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะจะทำให้ปูเสฉวนอาจตายได้เมื่อปูเสฉวนตายไปมากขึ้นก็จะทำให้ปูเสฉวนมีจำนวนลดลงเมื่อปูเสฉวนมีจำนวนลดลงก็จะทำให้มีซากพืชซากสัตว์มีอยู่เต็มชายหาดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารจะขาดแคลนอาหารค่ะ 4. ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะทำให้ไม่มีขยะบริเวณชายหาดและสะอาดถ้ามีขยะบริเวณชายหาดทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วก็ตายในที่สุดและเมื่อปูเสฉวนตายลงมากขึ้นก็จะลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารอีกด้วยค่ะ 5. ไม่ซื้อหรือขายปูเสฉวนถึงแม้ปูเสฉวนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายยกเว้นในเขตอุทยานทำให้ถูกจับจากธรรมชาติเพื่อนำไปหารายได้และทำให้ปูเสฉวนตายเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยแหล่งที่มา dmcrth.dmcr.go.th สำหรับกลุ่ม2ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: มีแหล่งที่มาด้วยแหล่งที่มาของแผ่นพับมีไหมคะ
8: มีค่ะ
2: แหล่งที่มาอะไรคะลูก
8: realmeho.com ค่ะ
2: มีแหล่งที่มาเรียบร้อยปรบมือให้กลับกลุ่มที่2ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่2สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมคะ
10: สอดคล้อง
2: นะคะเพื่อนหาข้อมูลมาเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเอาล่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะ
10: เป็น
2: มีแหล่งที่มาข้อมูลมาสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลไหมมีไหมคะมีนะคะเอามาดูสื่อกันบ้างนะคะแบบประเมินที่2นะคะแบบประเมินที่2สื่อสร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมคะไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหม
10: น
2: ่าสนใจนะคะเอาล่ะนะคะน่าสนใจหมดเลยใช่ไหมคะทุกกลุ่มเลยใช่ไหมนะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่1
11: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และแผนผังครับผมจะนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ครับหัวข้อคือเราจะรักษาบ้านให้ปูเสฉวนครับ1ไม่ทิ้งขยะบนชายหาด 2ไม่เหยียบเปลือกหอยฝาเดียว3เก็บขยะบนชายหาด4ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว5ไม่เลี้ยงปูเสฉวนครับต่อไปเป็นแผนผังของแผนผังความคิดครับ
10: รูปแบบของผมคือแผนผังความคิดการคืนบ้านให้ปูเสฉวน1รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียว2ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง3ไม่นำเปลือกหอยฝาเดียวไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว4ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาด5ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด
11: วันนี้กลุ่มที่1ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างของกลุ่มที่1แนวทางแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะกลุ่มที่1สอดคล้องไม่สอดคล้องสอดคล้องแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่1เป็นยังไงเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนมีแหล่งที่มาสนับสนุนไหมกลุ่มที่1มีไหมคะกลุ่ม1ได้แหล่งที่มาจากไหนลูกอ๋อระดมความคิดกันไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้แหล่งที่มานะคะก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็เลยไปสืบค้นนะคะที่มาชัดเจนต่อไปนะคะแบบประเมินที่2สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจหมดเลยนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะครูเห็นนักเรียนนะคะมีความพยายามกันมากเลยและตั้งใจมากเลยค่ะน่ารักมากนี่ขอปรบมือชมเชยค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะแนวทางการแก้ไขครูดูไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำได้หมดเลยนะคะซึ่งจะมีตรงจุดหนึ่งนะคะถ้าเราแก้เนี่ยนะเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุแต่ถ้าเราแก้ปลายเหตุเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปเช่นจะทำยังไงให้ไม่ต้องขอรับบริจาคก็ต้องทำยังไงคะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวใช่ไหมคะไม่ทิ้งขยะบนชายหาดตามที่เรียนบอกแต่ขอรับบริจาคนั้นเป็นอย่างไรแล้วแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรแล้วต้องเกิดการที่ปูเสฉวนเนี่ยใช้ขยะเป็นบ้านแล้วใช่ไหมคะเกิดขาดแคลนเปลือกหอยฝาเดียวแล้วถึงต้องรอรับบริจาคใช่ป่ะนั้นถ้ารอรับบริจาคเนี่ยก็แก้ไขได้แต่แก้ไขตรงที่ปลายเหตุเพราะนั้นถ้าจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะทำไมคะไม่อยากจะให้ถึงตรงจุดนี้ก็คือขอรับบริจาคถ้าขอรับบริจาคเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มทำไมคะขาดแคลนอีกทั้งขยะก็มีทำไมแสดงว่าบนชายหาดนั้นทำไมคะขยะก็มีปริมาณที่มากนะเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นมาร่วมกันอภิปรายนะคะร่วมกันอภิปรายกันไปดูทุกที่อภิปรายค่ะร่วมกันในอภิปรายรูปแบบของสื่อที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมีรูปแบบใดบ้างเมื่อสักครู่ดูเป็นรูปแบบใดบ้างคะมีแผนผังมีโปสเตอร์มีแผ่นพับนะคะจากการประเมินสื่อตามเกณฑ์นักเรียนชอบสื่อของกลุ่มใดชอบสื่อกลุ่มใดคะเอากลุ่มไหนเอากลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่มตัวเองนะเพราะอะไรถึงชอบล่ะต้องมีเหตุผลเพราะอะไรน่ารักแล้วได้ดูเนื้อหาของเพื่อนไหมเนื้อหาของเพื่อนสืบค้นข้อมูลอย่างดีนะคะนักเรียนยอมรับผลการประเมินหรือไม่เวลาเรานำเสนอเพื่อนประเมินมายอมรับไหมคะบางคนบอกว่าไม่มีอะไรนะแหล่งที่มาของข้อมูลหรืออะไรเงี้ยนะคะยอมรับไหมยอมรับเพราะอะไรเป็นความจริงเป็นไปตามเกณฑ์ใช่ไหมคะที่อยู่ในตารางการประเมินนะต่อไปค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆบ้างหรือไม่เคยพบไหมเคยพบหรือไม่เคยพบอย่างเช่นเดินไปเนี่ยบริเวณชายหาดมีก้นบุหรี่อยู่มีพวกอะไรคะขวดหรือขยะอยู่อย่างเงี้ยหรือตาข่ายที่พันอะไรตัวปูอยู่อย่างเงี้ยเคยบ้างไหมเคยบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่าเคยบางคนก็บอกไม่เคยถ้าคนที่เคย ถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นไหมมีหรือไม่มีอย่างถ้าเจอขยะเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงอ่ะ

0: ก็บขยะนะคะถ้าไปเจอตาข่ายพันตัวปูอยู่นั่นจะทำยังไงก็แกะอะไรคะ
1: แกะ
0: ตาข่ายออกนะคะให้ปูได้ทำไมได้มีชีวิตที่อิสระเนาะนะคะนั่นเองคิดว่าถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่จะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างไรบ้างอันดับแรกคือส่งผลแน่นอนใช่ไหมและส่งผลยังไงกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นส่งผลยังไงอ่ะถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้ท่านเรียนเนี่ยมีแนวทางเยอะแยะเลยในห้องที่นำมาแต่ไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ได้อนุระไม่ได้รณรงค์กันเลยไม่ได้ทำกันเลยอย่างเงี้ยจะส่งผลยังไงอะคะ
1: ส
0: ิ่
1: งม
0: ี
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตที
0: ่
1: แหล่ง
0: อยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นทำไมนะอาจจะตายได้ใช่ไหมคะแล้วมนุษย์อ่ะส่งผลมนุษย์ยังไงส่งผลยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดบริเวณนั้นก็เป็นมลพิษเนาะใช่ไหมคะส่งผลกับชีวิตก็คือที่นักเรียนบอกมาว่าทำไมนะคะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายและส่งผลกระทบกับโซ่อาหารที่อยู่บริเวณแหล่งที่อยู่นั้นด้วยสำหรับมนุษย์ก็ส่งผลเช่นกันเหมือนที่บอกไปก็คืออาจจะได้รับมลพิษนะคะทัศนียภาพสวยงามไหมแหล่งที่อยู่นั้นถ้ามีขยะจะสวยงามไหมคะไม่สวยงามสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตอื่นตายลงเป็นยังไงคะก็ไม่สวยงามเนาะก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกนะคะก็เป็นมลพิษนะคะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะคะตรงนี้สิ่งที่เรียนเรียนรู้ในกิจกรรม4ชั่วโมงเรียนมาเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นกลับไปทำเป็นการบ้านได้เนื่องด้วยเวลาเราทำไมล่ะคะค่อนข้างมีจำกัดตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันร่วมกันด้วยกันก่อนด้านหลังจากนั้นเราก็ค่อยกลับไปทำอะไรคะกลับไปเขียนเพิ่มเติมสิ่งได้เรียนรู้มาเรียนรู้อะไรมาบ้างเรียนรู้อะไรบ้างอะตั้งแต่แรกเลยอะไรนะครับความสำคัญของปูเสฉวนปูเสฉวนสำคัญยังไงทำความสะอาดชายหาดกินซากพืชซากสัตว์ถ้าไม่มีปูเสฉวนเป็นยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดเลยได้ไงอีกไม่มีปูเสฉวนส่งผลต่อโซ่อาหารบริเวณแหล่งที่อยู่นั้นส่งผลต่อมนุษย์ไหมส่งผลนะคะนักเรียนดูค่ะอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3อ่านพร้อมกันค่ะ

สาเหตุเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไร

นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรคะปูเสฉวนนั่นเองนะคะคืนบ้านให้ปูเสฉวนเอาล่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะการประเมินตนเองอยู่ในหน้า45นะคะ45นั้นวันนี้เรียนได้ทำอะไรไปบ้างได้นำเสนอสื่อไหมคะกลุ่มของนักเรียนได้นำเสนอสื่อไหมนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเปล่านะคะวันนี้กลุ่มของเราทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงหรือนักเรียนทำสื่อกับเพื่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไหมได้ร่วมกันประเมินไหมประเมินและยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาจากหลักฐานมาจากไหนก็มาจาก

0: แหล่งข้อมูลนักเรียนนั้นไปสืบค้นมามีหลักฐานอ้างอิงนะคะอ้าวตรงส่วนนี้เรียบร้อยต่อไปสรุปกิจกรรมทั้งหมดแล้วคืนบ้านให้เสฉวนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับใครปูเสฉวนนะคะหรือสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นส่งผลให้ปูเสฉวนเป็นยังไงคะ
1: ตาย
0: ตรงต้องใช้อะไรขยะใช่ไหมคะเป็นบ้านถ้าบริเวณชายหาดมีขยะเยอะดังนั้นเราจะสังเกตได้ถ้าปูเริ่มใช้ขยะเป็นบ้านแล้วแสดงว่าบริเวณนั้นชายหาดบริเวณนั้นเริ่มทำไมแล้วคะมีอะไรเยอะมีจำนวนขยะเยอะแล้วปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะมาเป็นบ้านเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนอยากจะเห็นไหมไม่อยากจะเห็นนะตรงนี้นะคะสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะ

0: ำหรับต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะคะในเรื่องของลักษณะพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปคือใบงานค่ะเรื่องลักษณะพันธุกรรมของพืชนะคะบัตรภาพพืชค่ะแล้วก็ต้นพืชต่างๆนั่นเองนะคะเอาล่ะต้องส่วนนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะทั้งหน้าทางและปลายทางนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ฝันนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
2: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะประโยคและส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะคอยมาทบทวนและเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องสุ่มนำโชคค่ะแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะลูกนั่งตัวตรงวันนี้คุณครูจะสุ่มไหนใครที่ทานข้าวเช้ามาบ้างใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าลุกขึ้นค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือผลของการไม่ได้ทานข้าวเช้านะลุงนะมาหาครูเร็วเดี๋ยวครูจะหาเพื่อนๆอีก3คนนะคะไหนใครนักเรียนปลายทางในห้องคนใดที่ใส่แว่นกรุณาลุกขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางกรุณาลุกขึ้นค่ะอุ๊ยครบ3คนพอดีเลยไม่ต้องถอดแล้วลูกเอ้ยเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยลูกเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกี่คนเนี่ยนับ
3: 1
4: 2
5: 3
6: 4
5: 5ค่ะ
2: นับเร็ว
3: ๆ1
4: 2
5: 3
6: 4
3: 5
2: นับ
3: 5
5: 4
6: สาม
3: หน
2: ึ่งเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนภาษาอังกฤษนับ
3: ไป
2: เอาเราเริ่มอะไรอ่ะเราเริ่มคนแรกเราก็ต้องเริ่ม
4: one
2: เอาไหม
4: one
5: two
6: three
3: four five
6: 3
3: 2 1
2: เอาไหม
6: 1 2 3
3: 4 5
2: นับเป็นเลขไทยเอาเริ่ม
3: 1
2: ตั้งสติหน่อยสิลูกเอาเริ่ม
3: 1
5: 2 3 4
3: 5
2: เพื่อนเรียกร้องว่าเอาภาษาจีนพอก่อนนะลูกนะวิชานี้คือเป็นวิชาภาษาไทยไม่ใช่อาเซียนนะลูกนะโอเคโอเคโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะกล่องสุ่มนำโชคเราจะให้ฝั่งไหนเริ่มก่อนดี
1: ฝ
2: ่
1: ายชาย
2: ฝ่ายผู้ชายนะคะฝ่ายผู้ชายถือไมค์เลยค่ะถือไมค์เลยลูกเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะแทมแทมแทมแทมไม่ใช่เงินค่ะมันคือกระดาษไม่ใช่เงินค่ะลูกมันคือกระดาษนะเลือกค่ะ อย่าเพิ่งเปิดก่อนนะลูกเลือกค่ะอ่ะขอสลับหน่อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเลือกค่ะหยิบพร้อมกันเลยสามคนหนึ่งสองสามโอ้
0: ใจเย็นๆ
2: เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดพร้อมกันคุณครูขอไมค์เพิ่มหนึ่งตัวลูกเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะลูกแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอ่านแล้วจะให้คนที่อยู่ข้างหน้าสุดหล่อและสุดสวยของเรานะคะลองวิเคราะห์ดูสิวันส่วนไหนคือนามวลีส่วนไหนคือกริยาวลีเด็กๆคะเป็นการทบทวนพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละนะอ่ะถือไมค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดพร้อมกันเลยลูกเปิดพร้อมกันเด็กๆจะได้คนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรลูกคนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรคะอ่านค่ะ
4: คนนั้นสวยราวกับนางฟ้าครับ
2: เธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าพูดถึงครูไหมเนี่ยคนที่สองค่ะ
7: นักเรียนซื้อหนังสือครับ
2: นักเรียนซื้อหนังสือคนที่สามลูก
8: สุนัขตัวโตค่ะ
2: สุนัขตัวโตนักเรียนคนที่สี่ค่ะลูก
9: ฤดูหนาวยามเช้าค่ะ
2: ฤดูหนาวยามเช้านักเรียนคนที่ห้าลูก
10: ชาวนาไถนาค่ะ
2: ชาวนาไถนาเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่าเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูแผ่นใหญ่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะมองไม่เห็นกันนะลูกเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์แผ่นใหญ่กันมาต่อแถวเรียงด้านล่างได้เลยค่ะ

0: หนูจะเบียดครูจนตกแล้วนะลูกมาหาครูเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆปลายทางนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีเอาละค่ะถือว่าเป็นการทบทวนไหนหนูลองพิจารณาดูสิลูก
1: เธอคนนั้นคือนามวลี
0: เธอคนนั้นคือนามวลีส่วน
1: สวยราวกับนางฟ้าคือกิยาวลีครับ
0: สวยราวกับนางฟ้าคือกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกต่อไปคนที่สอง
2: นักเรียนคือนามวลีครับ
0: นักเรียนคือนามวลีนะคะ
2: ซื้อหนังสือคือกิยาวลีครับ
0: ซื้อหนังสือคือกริยาวลีอ่ะไปนั่งได้ค่ะเราจะไม่เฉลยก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
3: สุนัขคือนามวลีค่ะ
0: สุนัขคือ
3: นามวลี
0: สุนัขคือนามวลีแล้ว
3: โตคือกิยาวลีค
0: ่ะอ่ะแล้วตัวไปไหนล่ะลูก
3: ตัวโต
0: เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้ง
3: ตัวโตคือนามวลีเอ้ยไม่ใช่ค่ะกริยาวลีค่ะ
0: ตัวโตคือกริยาวลีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่ะต่อไป
4: ฤดูหนาวคือนามวลีค่ะ
0: ฤดูหนาวคือนามวลีส่วน
4: ยามเช้าคือกิยาวลีค่ะ
0: ส่วนยามเช้าคือกริยาวลีต่อไปค่ะลูก
5: ชาวนาคือนามวลีค่ะไถนาเป็นกริยาวลีค่ะ
0: ชาวนาคือนามวลีส่วนไถนาคือกริยาวลีเอาละค่ะเด็กๆคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะพิจารณาข้อความเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลา1นาทีนะคะให้เด็กๆพิจารณาดูว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการวิเคราะห์เด็กๆมีความคิดเห็นเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยนะคะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเป็นทีละข้อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆคิดว่าส่วนใดเป็นนามวลีลูกเธอคนนั้นเป็นนามวลีส่วนสวยราวกับนางฟ้าเป็นกริยาวลีดังนั้นคำตอบของเพื่อนข้อนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนซื้อหนังสือไหนเด็กๆลองพิจารณาดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดลูก
1: นักเรียน
0: ถูกไหมคะคำว่าซื้อเป็นอะไรลูกซื้อหนังสือเป็นอะไร
1: เป็นกริยาวลี
0: แสดงว่าเพื่อนๆตอบข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูรูปนี้เลยรูปนี้นะคะสุนัขตัวโตเด็กๆปลายทางลองพิจารณาดูสิคะว่ามีนามวลีและกริยาวลีหรือเปล่าเด็กๆลองพิจารณาดูนะคะสุนัขตัวโตส่วนใดมีกริยาวลีบ้างลูก
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีค่ะมีไหม
2: ไม
0: ่มีดังนั้นสุนัขตัวโตนี้เป็นเพียงแค่นามวลีเท่านั้นค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะดังนั้นสุนัขตัวโตถือว่าเป็นประโยคไหมลูกในเด็กคิดว่าถือว่าเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปเรามาดูค่ะฤดูหนาวยามเช้าฤดูหนาวยามเช้าไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดติ๊กตอกติ๊กตอกนามวลีคือข้อความใดลูกแล้วยามเช้าล่ะลูกยามเช้าเป็นกริยาหรอยามเช้าเป็นการบอกอะไรบอกเวลาถูกไหมลูกดังนั้นข้อนี้มีกริยาวลีไหมคะข้อนี้มีกริยาวลีไหมลูก
2: ไม
0: ่มีดังนั้นข้อนี้นะคะคือมีเพียงแค่นามวลีเท่านั้นนะคะต่อไปชาวนาไถนาเรามาดูกันชาวนาไถนานามวลีอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ตรงคำว่าชาวนาส่วนคำว่าไถนาเป็นก็คือไถนาเป็นกริยาวลีข้อนี้ถูกเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากวิเคราะห์นะคะข้อความทั้ง5ข้อความนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่เรานะคะทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนามวลีและกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูกันว่านามวลีและกริยาวลีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรกับประโยคและมีส่วนสำคัญอย่างไรกับส่วนประกอบของประโยคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเ ประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคได้ถูกต้อง3นักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของประโยคนั่นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประโยคกันก่อนนะลูกประโยคคืออะไรประโยคนะคะถ้าตามหนังสือประโยคคือหน่วยทางภาษาที่ประกอบด้วยคำหรือกลุ่มคำเรียงต่อกันประโยคเป็นหน่วยทางภาษาที่สามารถสื่อความได้โดยประโยคจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2 ส่วนคือนามวลีกับกริยาวลีซึ่งประโยคนะคะอาจจะมีเพียงกริยาวลีก็ได้แต่จะมีเพียงนามวลีไม่ได้แสดงว่าประโยคนั้นถ้าขาดนามวลีไปบางประโยคยังถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ยังถือ
0: ว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ยังถือว่าเป็น
0: ประโยคเพราะเขาบอกว่าอะไรประโยคประกอบไปด้วยส่วนสำคัญนะคะ2 ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีในประโยคนั้นจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกริยาวลีส่วนนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันเลยนะลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างข้อความต่อไปนี้นะคะจะไม่เป็นประโยคค่ะเพราะมีแต่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแค่นามวลีจะถือว่าไม่เป็นประโยคอย่างเช่นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่มีนามวลีเอ้ยขออภัยค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะต่อไปมาดูพวกเรานักเรียนบ้านไร่ทั้ง6คนมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีไหม
2: ไม
0: ่มีดังนั้นข้อความนะคะ2ข้อความนี้จะไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตอบดังๆไม่มีกริยาวลีนั่นเองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความต่อไปนี้ค่ะเป็นประโยคเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังจำที่คุณครูถามเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าถ้าหากขาดนามวลีไปแล้วมีเพียงแค่กริยาวลีเด็กๆคิดว่าสามารถเป็นประโยคได้ไหมบางคนตอบว่าเป็นได้บางคนตอบว่าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไขข้อข้องใจกันเลยข้อความนี้นะคะเป็นประโยคนะคะเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีอ่ะเรามาดูกันก่อนลูกกรุณาลุกขึ้นกรุณาลุกขึ้นมีนามวลีไหมคะมีนามวลีไหมลูกไม่มีแต่ถือว่าเป็นประโยคเพราะว่าอะไรเพราะเราสื่อสารแล้วเข้าใจไหมกรุณาลุกขึ้นเด็กๆที่นั่งด้านหลังสุดกรุณาลุกขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่ามีคำว่าอะไรลูกเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรามาดูอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเด็กๆ ดูสีแดงไว้นะสีแดงคือเป็นกริยาวลีอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดมีนามวลีอยู่ไห
2: ม
0: ไม่มีแต่เมื่ออ่านแล้วเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
0: เข้าใจอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้กันค่ะลูก วนที่เขาบอกว่าหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้คืออะไร
2: ค
0: ือ
2: นามวล
0: ีคือนามวลีกรุณาลุกขึ้นคืออะไรลูก
2: กริ
0: ยาวลีดังนั้นเมื่อนามวลีนะคะบวกกับกริยาวลีจะได้เป็นประโยคแต่ถ้ามีนามวลีเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม
0: ่แต่ถ้ามีกริยาวลีเพียงอย่างเดียวสามารถเป็นประโยคได้ไหม
2: ได
0: ้นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะให้เด็กๆจำข้อความนี้ไว้นะคะให้ขึ้นใจเลยนะคะให้เด็กๆจำไว้ให้ขึ้นใจเลยโดยทั่วไปประโยคนะคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญนะคะสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานกับกริยาวลีทำหน้าที่ภาคแสดงจำได้ไหมประโยคประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
2: สองส่วน
0: นามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธาน
0: กริยาทำหน้าที่กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
2: แสดง
0: ทบทวนอีกครั้งนะคะทบทวนอีกครั้งนะลูกเด็กๆปลายทางอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะลูกนะเอาละค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งประโยคมีส่วนประกอบกี่ส่วนลูก
2: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธาน
0: ส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเลขที่20ลุกขึ้นค่ะมีไหมไหมลูกส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนคะ
1: 2 ส่วนค่ะ
0: 2 ส่วนส่วนแรกนะคะนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค่ะ
0: กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะไหนมีนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางคนใดที่ยังจำไม่ได้อีกบ้างเอ้ยมีไหมอ่ะไม่มีนะคะถือว่าผ่านนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรามาทำความเข้าใจกันลูกเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรทำหน้าที่เป็นอะไร
2: เป
0: ็นประธานนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
2: ภาค
0: แสดงเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนามวลี

0: ทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นประธานของประโยคส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นอะไรลูก
1: ภาค
0: แสดงของประโยคอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อแรกนามวลีมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีแต่กริยาวลีมีไหม
1: ม
0: ีคำว่าเหนื่อยแค่พูดว่าเหนื่อยก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป
0: ็
1: น
0: ไหมเหนื่อยต้องมีอะไรต่อไหมเราเข้าใจได้เลยไหม
1: เข้าใจได
0: ้เลยต้องมีอะไรมาเพิ่มไหมต้องมีอะไรมาเติมข้างหน้าหรือว่าต้องเติมข้างหลังเพิ่มไหมลูกไม่ต้องแค่คำว่าเหนื่อยเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นของประโยคกันบ้างประโยคบอกแล้วประกอบไปด้วยนามวลีบวกกริยาวลีพ่อเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประ
0: ธานให้เด็กๆจำอย่างนี้นะพ่อเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าเหนื่อยเหนื่อยเป็นกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาค
0: แสดงพ่อเหนื่อยถือว่าเป็นประโยคไหม
1: เป็น
0: นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อพ่อของผมมีกริยาอยู่ไหมมีกริยาวลีอยู่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีคำว่าของผมเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะพ่อของผมเป็น
1: นาม
0: วลีทำหน้าที่เป็น
1: ประ
0: ธานเหนื่อยมากเป็นทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: เห็นไหมต่อให้เราเติมเข้ามาเติมคำว่ามากเข้ามาแต่มันก็ยังเป็นกริยาวลีอยู่ดีอ่ะต่อไปเรามาดูมันจะยาวขึ้นพ่อของผมเช่นเดิมค่ะเป็น
1: นามวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
1: ประธาน
0: เหนื่อยจนบอกไม่ถูกเห็นไหมเหนื่อยจนบอกไม่ถูกเป็นอะไร
1: กริ ยาวล
0: ีเป็นกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: พอที่จะเข้าใจไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีใครไม่เข้าใจบ้างยกมือเด็กๆสามารถสอบถามได้นะลูกนะต่อไปนะลูกต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่9ค่ะส่วนคำชี้แจงของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่9ค่ะหน้าที่75ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องค่ะแต่หากเด็กๆอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถเปิดไปได้ที่หน้า72เพื่อศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแต่งประโยคนะคะทั้ง5ข้อด้วยกันเด็กๆทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะประโยคนะคะประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
1: 2ส
0: ่
1: วน
0: 2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะคืออะไรลูก
1: นามวล
0: ีนามวลีทำหน้าที่คือประธานส่วนที่2ก็คือ
1: กริยาวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าประโยคมีความสำคัญอย่างไรเอาละค่ะคุณครูขอสุ่มนะคะหมายเลขที่4ในความคิดเห็นของนักเรียนเวลาเราพูดในชีวิตประจำวันถือว่าเรามีการใช้ประโยคไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเด็กๆคิดว่าประโยคมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างไรสำหรับหนูคะ
2: ทำให้เรารู้ว่าประโยคพูดถูกต้องยังไงครับ
0: จะทำให้เรานะคะทราบถึงโครงสร้างของประโยคนะคะว่ามีความถูกต้องได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบงานที่10เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอให้การบ้านนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคเพื่อที่จะมาเรียนนะคะในบทเรียน

0: ็นครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทิศตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: บ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละนะครับและยังไม่พอครับเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของการคูณการหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละซึ่งในเรื่องที่เราเรียนมานะครับก็จะมีวิธีในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่เราได้เรียนมานั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนนั้นก็จะมีทั้งอาจจะมีบวกลบนะครับหรือว่าคูณหารเนี่ยอยู่ในโจทย์ที่เป็นโจทย์เดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของเป็นโจทย์ที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นบวกลบคูณหารรักคนเศษส่วนและจำนวนคละนั้นนักเรียนจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนั่นเองครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละครับก่อนอื่นครับนักเรียนเราจะมาทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนของจำนวนนับก่อนโดยให้นักเรียนได้ลองพิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นวงเล็บใช่ไหมครับ48ลบด้วย24หลังจากนั้นครับก็บวกเท่าไหร่ครับบวก8แล้วก็หารด้วย2เดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับลองโจทย์ข้อนี้ลองพิจารณาว่าเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้ยังไงแล้วก็หาคำตอบออกมาได้อย่างไรเดี๋ยวนักเรียนโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้นั้นนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็คำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้ที่ครูให้ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองลงมือทำได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองตอบครูดังๆนะครับ
1: 28
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 28
0: มีคำตอบที่หลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้ครูได้ยินทั้ง28มีอย่างอื่นอีกไหมครับมี16ใช่ไหมครับมี16แล้วก็จริงๆก็ยังมีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปแล้วผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้คืออะไรกันแน่นั่นเองนะครับนักเรียนครับในการพิจารณานั้นเมื่อนักเรียนเห็นวงเล็บก่อนอื่นเลยโจทย์นะครับถ้าเป็นวงเล็บนักเรียนพิจารณาวงเล็บก่อนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าข้อนี้เนี่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะครับก็น่าจะ

นำ48ไปลบด้วยเท่าไหร่ก่อนครับลบด้วย24ในวงเล็บก่อนแต่ขั้นต่อไปนี่แหละครับจะไปผิดกันที่ว่านักเรียนจะพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นเองเอจะนำ8ไปหารด้วย2ก่อนหรือว่าจะนำผลลัพธ์นั้นไปบวก8

0: 4ก่อนหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อทำในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาอะไรครับคูณหรือว่าหารจากซ้ายไปขวาก็คือนำ8ไปหารด้วย2ในขั้นที่2หลังจากนั้นจึงพิจารณาบวกหรือลบถูกต้องไหมครับแล้วเราก็นำมาบวกกันนั่นเองอันนี้เป็นแบบที่1มีใครทำแบบนี้มั้งครับยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้หลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับทีนี้นำ48ไปลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะครับไปบวกกับเท่าไหร่ครับ4บวกกับ44ได้มาจากไหนเอ่ย8หารด้วย2ต่อไปครับเราก็จะนำมาบวกกัน24บวกด้วย4มีค่าเท่ากับ28นั่นเองเห็นไหมครับ ดังนั้นคนที่คิดในแบบที่1เนี่ยก็จะได้คำตอบมาเป็น28เดี๋ยวเรามาดูในแบบที่2กันบ้างมีใครคิดแบบนี้บ้างครับนำ48มาลบด้วย24ก่อนหลังจากนั้นนำไปบวก8นี่ค่อยๆทำจากซ้ายไปขวาอย่างที่เราได้เรียนมาไงใช่ไหมครับมีไหมครับแบบนี้มีนะมีนะครับทีนี้เมื่อนำมาบวก8เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับนำไปหารด้วย2เป็นขั้นที่3หรือว่าขั้นสุดท้ายนั่นเองทีนี้ A 48ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ24หลังจากนั้นนำไปบวกอะไรครับบวก8นำไปบวก8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ32ก็เลยนำ32ไปหารด้วย2 32หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6มีค่าเท่ากับ16นั่นเองมีใครได้คำตอบ16บ้างครับมีหลายคนเลยนะครับยกเอามือลงได้ครับนักเรียนก็จะมีนักเรียนนะครับที่ได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ในที่นี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนักเรียนจำในเรื่องของหลักการในการพิจารณาบวกลบคูณหารรักคนของจำนวนนับที่เราเคยได้เรียนมาได้ไหมครับได้ไหมครับได้หลักในการพิจารณานั้นอันดับแรกในขั้นที่1นั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาอะไรก่อนครับพิจารณาในวงเล็บก่อนเสมอนะครับพิจารณาในวงเล็บก่อนเมื่อทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บเราพิจารณาอะไรครับคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับเมื่อเราทำคูณหรือหารเสร็จเรียบร้อยจากซ้ายไปขวาปุ๊บเราจึงมาพิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองในขั้นสุดท้ายดังนั้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าทำแบบที่1หรือว่าแบบที่2ที่ถูกต้องครับต้องเป็นแบบที่1ที่ถูกต้องดังนั้นนักเรียนที่ตอบเท่าไหร่ครับ28จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเขาบอกว่าแบบที่1ถูกต้องเนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับมีวิธีการทำดังนี้ขั้นที่1คำนวณในวงเล็บครับขั้นที่2เป็นไงครับพิจารณาคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3ครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองอันนี้คือลำดับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้มาถามนักเรียนว่าเอ๊ะแล้วถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้จากสิ่งที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะทำยังไงก่อนครับนักเรียนก็ต้องนำ8ไปหารด้วย2ก่อนบอกเหตุผลของครูได้ไหมครับว่าทำไมจึงนำ8ไปหารด้วย2ก่อน
1: ว่าต้องทำค
0: ูณอย่างตรงหลักในการพิจารณาใช่ไหมครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปในกรณีที่มีวงเล็บให้เราทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าไม่มีวงเล็บเราก็พิจารณาขั้นต่อไปก็คือคูณหรือหารจากซ้ายไปขวา

0: คูณหรือหารจากซ้ายไปขวาต่อไปก็คือเราก็จะไม่พิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองดังนั้นเราจะนำ8ไปหารด้วย2ก่อนก็จะได้เป็น48ลบด้วย24นะครับแล้วก็บวก8หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4นั่นเองหลังจากนั้นครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าก็เป็นในเรื่องของการบวกลบรากคนของจำนวนนับใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาในกรณีที่ไม่มีวงเล็บดังนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ48ลบด้วย24นั่นเองเห็นไหมครับ48ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย24แล้วเราก็นำ24ไปบวก4จึงมีค่าเท่ากับ28นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือ28อันนี้เป็นขั้นตอนนะครับลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนแต่ในระดับชั้นเราเนี่ยในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละเนี่ยเราจะเรียนแค่การคำนวณที่เป็น2ขั้นตอนเพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์ของเราในวันนี้นั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกนักเรียนก่อนว่าในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องระบุลำดับขั้นการคำนวณและแสดงวิธีหาคำตอบของการบวกลบคูณหารรากคนของเศษส่วนและจำนวนคละ2ขั้นตอนได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูให้นักเรียนพิจารณาการหาผลลัพธ์โจทย์ข้อนี้ครับเป็น3เศษ1ส่วน5บวกเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วน7ไม่พอครับต่อไปทำยังไงต่อครับนำไปคูณอีกคูณเท่าไหร่เอ่ยคูณ2เศษ1ส่วน3นั่นเองเอถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้แล้วใช้ในเรื่องที่เราเคยได้เรียนมานะครับความรู้ในเรื่องของลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนที่เป็นบวกลบคูณหารนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะทำยังไงก่อนครับต้องทำคูณก่อนทำไมจึงทำคูณก่อนเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ครับไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาพิจารณาในขั้นต่อไปสิ่งที่เราเรียนมาเขาบอกว่าเราจะต้องพิจารณาการคูณหรือว่าหารก่อนนะครับคูณหรือหารทำจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงเป็นไงครับทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองดังนั้นขั้นที่1ในข้อนี้เราก็จะต้องนำเศษ4ส่วน7ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ2เศษ1ส่วน3หลังจากนั้นครับนักเรียนเมื่อเราทำขั้นที่1เสร็จในขั้นที่2นั้นเราก็จะนำอะไรครับนำไปบวกกับ3เศษ1ส่วน5นั่นเองเป็นขั้นที่2นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำไปทีละขั้นนะครับถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารให้กับนักเรียนไปด้วยเลยนะทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าในการพิจารณานะครับหาผลลัพธ์ของเศษ4ส่วน7คูณ2เศษ1ส่วน3นั้นอยู่ในเรื่องใดครับที่เราเคยได้เรียนมา
1: การคูณเศษส่วนกับจำนวนคละ
0: การคูณเศษส่วนกับจำนวนคละนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนคละนั้นมีวิธีการทำอย่างไรเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอบมันครูมาว่าจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนักเรียนครับ2เศษ1ส่วน3นั้นเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 7
1: ส่วน
0: 3เศษ7ส่วน3นั่นเองเศษ7ส่วน3เราก็นำ2ใช่ไหมครับไปคูณกับ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: หลังจากนั้นนำไปบวกกับ1เป็น7ตัวส่วนของเดิมก็เป็น3นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นเศษเกินแล้วอยู่ในเรื่องอะไรทันทีครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงเอ่ยนำตัวเศษ

0: ไปคูณเศษและตัวส่วนก็คูณกับตัวส่วนแล้วเราจึงพิจารณานะครับว่าสามารถนำจำนวนนับเนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนได้หรือไม่หรือว่าใช้การตัดทอนได้หรือไม่นั่นเองนักเรียนครับมีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับนักเรียนบอกว่า7นะมีคนตอบครูมาบอกว่า7ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับเราก็จะนำ7มาหาร7มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ที่เป็นตัวส่วนครับนำ7มาหาร7มีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันจะได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 4ส่วน3ครับอันนี้ในขั้นที่1นะครับเราได้ออกมาเป็นเศษ4ส่วน3จบหรือยังครับยังในขั้นที่2นั้นนักเรียนก็จะต้องนำอะไรครับอย่างที่ได้บอกไปนำ3เศษ1ส่วน5ไปบวกกับเศษ4ส่วน3ที่เราเพิ่งได้มาจากขั้นที่1นั่นเองอยู่ในเรื่องของการอะไรครับข้อนี้ขั้นที่2นี้อยู่ในเรื่องของการบวกจำนวนคละกับเศษส่วนเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่เราได้เรียนมานั้นเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของเรื่องที่เราเคยเรียนผ่านมาทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องใดเนี่ยนักเรียนควรกลับไปทบทวนเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปในอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องนำมาใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยน3เศษ1ส่วน5ให้อยู่ในรูปของอะไรกันครับ
1: เศษเก
0: ินก่อน3เศษ1ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ16ส
0: ่วน5เศษ16ส่วน5เราจะนำ3ไปคูณ5เป็น15บวก1เป็น16นะครับเศษ16ส่วน5บวกเศษ4ส่วน3ทำยังไงต่อครับ
1: เ
0: ปลี่ยนเศษส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันนั่นเองหลายคนนะครับสับสนในเรื่องของการบวกลบแล้วก็การคูณกับหารถ้าเป็นการบวกหรือว่าการลบเนี่ยนักเรียนสามารถนำตัวส่วนมาบวกหรือว่าลบกันได้เลยไหมครับไม่ได้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับ
1: เท
0: ่ากันก่อนหลักในการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนเนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปแล้วถูกต้องไหมครับคุณครูสังเกตว่าหลายคนนะครับพอเรียนเรื่องการคูณบ่อยๆเข้าเนี่ยพอไปเจอในเรื่องของการบวกต้องเรียนนำ16มาบวกกับ4เลยแล้วก็นำ5ไปบวกกับอะไรครับ5ไปบวก3เลยแบบเนี้ยมีไหมครับสารภาพมาหน่อยมีไหมมีอยู่นะครับบางคนที่ทำแบบที่ครูได้บอกไปดังนั้นอย่างที่เคยได้บอกไว้ก็คือจะต้องไปทบทวนนะครับในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนให้เข้าใจนั่นเองครับนักเรียนครับจากตารางการคูณที่ครูได้ยกมา5กับ3ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนนับใดได้ครับ
1: 15
0: เปลี่ยนเป็น15ได้เศษ16ส่วน5เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15นำจำนวนใดครับมาคูณทั้งเศษและส่วน
1: นำ3
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ4ส่วน3นะครับเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็น15นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับนำ5มาคูณนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้นักเรียนก็จะต้องนำ16มาคูณ3แล้วครับ16คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 48
0: ได้เป็นเศษ48ส่วน15บวก4คูณ5มีค่าเท่ากับ
1: 20
0: ครับได้เป็นเศษ20ส่วน15ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเรานำตัวเศษมาบวกกันส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับเป็น48บวก20 48บวก20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน68จึงได้เป็นเศษ68ส่วน15ถ้าได้เป็นแบบนี้ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ังดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละคุณครูจะย้ำนักเรียนทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราไปเจอนั้นโจทย์แต่ละข้อคำตอบของโจทย์แต่ละข้อนั้นบางทีเขาให้นักเรียนตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

0: นั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาทุกครั้งนะครับว่าเศษเกินที่เราหามาได้นั้นตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังนะครับถ้าเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนอักขระนั่นเองครับเศษ68ส่วน15นั้นเปลี่ยนให้เป็นจำนวนอักขระได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ได้เป็น4นะครับผลหารเป็น4เศษเป็น8ได้เป็น4เศษ8ส่วน15 4เศษ8ส่วน15เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าเอ๊ะคุณครูครับคุณครูคะถ้าสมมุติว่าจะต้องการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับโจทย์ข้อนี้อย่างที่ได้บอกไปครับเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยไม่มีวงเล็บดังนั้นจะต้องทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาก่อนดังนั้นเราก็จะทำอะไรครับเศษ4ส่วน7ไปคูณกับ2เศษ1ส่วน3ก่อนนี่เมื่อเปลี่ยน2เศษ1ส่วน3นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้เป็นเศษ7ส่วน3ทีนี้นักเรียนก็นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับนำมาคูณกันก็คือจับตัวเศษมาคูณกันนั่นเองนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้การตัดทอนนะครับโดยนำ7เนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนเมื่อนำ7มาหารเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน3ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปก็คือนำเศษ16ส่วน5ไปบวกอะไรครับเศษ4ส่วน3นั่นเองหลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เดิมที่ครูได้บอกไปในการบวกเศษส่วนนะครับจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก็เลยจะต้องเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนให้เป็น15นั่นเองเมื่อเปลี่ยนให้เป็น15นะครับอย่างที่เราได้ทำไปในขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ที่ผ่านมานะครับก็จะได้เป็นเศษ48ส่วน15บวกเศษ20ส่วน15ได้ออกมาเป็นเศษ68ส่วน15ซึ่งเศษ68ส่วน15ก็เขียนอยู่ในรูปอะไรครับจำนวนอักขระนี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่เศษแปดส่วน15เวลาตอบแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยท่านครูให้นักเรียนทำโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคะนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาแบบนี้นักเรียนทำได้ไหมครับทำได้แล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยให้ครูด้วยเห็นไหมครับหลักในการพิจารณาคุณครูขออีกหนึ่งรอบครับขั้นแรกในการพิจารณาโจทย์ที่เป็นบวกลบคูณหารรักคนของเศษจำนวนคละสำหรับลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั้นนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับขั้นที่1พิจารณาอะไรก่อนครับวงเล็บก่อนหากมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนขั้นที่2ครับ
1: พิจารณาบวก
0: พิจารณาคูณหรือหารหากมีคูณหรือหารให้ทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาหลังจากนั้นในขั้นที่3ก็คือเราจึงมาทำอะไรครับบวกหรือลบนักเรียนก็ทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์หรือว่าได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเห็นไหมครับข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับขั้นที่1คำนวณในวงเล็บถ้ามีนะครับถ้ามีต่อไปครับขั้นที่2คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3ครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับเราก็จะทำโจทย์เหมือนเดิมเลยโดยให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาผลลัพธ์นั่นเองโดยนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมครับสำหรับโจทย์ที่ครูยกมาให้นักเรียนนะครับก็จะมีอยู่3ข้อครับข้อที่1นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเริ่มเลยครับ
1: 1เศษ2ส่วน3ลบ
0: ครับก็จะเป็นวงเล็บ1 เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บปิดแล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองแล้วข้อที่2นะครับนักเรียนโจทย์คืออะไรครับ
1: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2
0: ครับก็จะเป็น1เศษ2ส่วน3ลบด้วยนะครับเป็นวงเล็บเปิดแล้วก็เศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2แล้วก็วงเล็บปิดครับสำหรับในส่วนของข้อที่3นั้นไม่มีวงเล็บนะครับก็คือ1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5แล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน2ทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณานะครับแล้วนักเรียนลองตกลงกันดีไหมครับว่าจะทำข้อไหนดีคุณครูสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกมาแค่2ข้อนะครับเหมือนเดิมทำ2ข้อลองปรึกษาการตกลงกันว่าจะทำโจทย์ข้อใดนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็ให้คุณครูปลายทางนะครับดูตามความเหมาะสมของเวลาได้เลยครับว่าจะให้แต่ละกลุ่มทำกี่ข้อนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนนะครับสามารถปรึกษากันตกลงกันแล้วก็โจทย์ข้อที่เราได้ร่วมกันนะครับสังเกตว่าจะทำโจทย์ข้อไหนได้เลยนะเมื่อโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถลงมือทำได้เลยครับลงมือเลย

0: ครับตอนนี้นักเรียนควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาเฉลยเลยนะครับว่าทั้ง3ข้อนี้มีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นั่นเองสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็คอยดูเพื่อนนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยเฉลยออกมาได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองขอตัวแทนครับออกมาเฉลยในส่วนของข้อที่1ก่อนเป็นใครดีครับเป็นนักเรียนกลุ่มที่3นะครับนักเรียนต้นทางก็คือสรวิทย์นั่นเองเพื่อนๆปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ครับจากโจทย์ข้อที่1นี้สรวิทย์มีวิธีการพิจารณายังไงก่อนครับ
1: ทําในวงเล็บก่อนครับ
0: ข้อที่1มีวงเล็บจึงทําในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะนํา1เศษ2ส่วน3ไปลบด้วยเศษ4ส่วน5ก่อนใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ทํายังไงครับ
1: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5เปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินได้เศษ5ส่วน3ลบเศษ4ส่วน5หลังจากนั้นให้ทำเศษส่วนให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยเศษ5ส่วน3นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนเศษ4ส่วน5นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ12ส่วน15จะได้เป็น25ลบ12ทั้งหมดส่วนด้วย15หารด้วยเศษ1ส่วน2
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษ13ส่วน15ครับ
0: ได้เป็นเศษ13ส่วน15หารด้วยเศษ1ส่วน2หลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
1: มันจะเท่ากับเศษ13ส่วน15คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1
0: เป็นคูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: ตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน
0: ครับจึงได้ออกมาเป็น
1: เศษ26ส่วน15คร
0: ับ ได้เป็นเศษ26ส่วน15นะครับเศษ26ส่วน15เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคล้าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ11ส่วน15ครับ
0: ได้เป็น1เศษ11ส่วน15นั่นเองครับเพื่อนได้คำตอบเหมือนกันกับสรวิทย์ไหมครับข้อที่1ได้เหมือนกันเลยนะครับปรบมือ

0: ให้สรวิทย์ด้วยครับเดี๋ยวสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อที่2คุยสัก1ข้อได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับสรวิทย์เฉลยข้อที่2ให้หน่อยครับ
1: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยในวงเล็บเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2วิธีทำคือนำเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินได้เศษ5ส่วน3ลบด้วยในวงเล็บเศษ4ส่วน5คูหารด้วยเศษ1ส่วน2เปลี่ยนทำในวงเล็บก่อนครับเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ4ส่วน5คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1เศษ4ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน1เท่ากับ4คูณ2ได้8 5คูณ1ได้5ได้เป็นเศษ5ส่วน3ลบเศษ8ส่วน5
0: ครับ
1: ต่อจากนี้ก็ทำส่วนให้เท่ากันครับเศษ5ส่วน3ต้องนํา5มาคูณทั้งเศษและส่วนส่วนเศษ8ส่วน5ต้องนํา3มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ24ส่วน15จะได้เป็น25ลบด้วย24ทั้งหมดส่วนด้วย15 25ลบด้วย24ได้1ส่วน15ได้เศษ1ส่วน15ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน15ครับ
0: ครับสรุปว่าข้อนี้นะครับสรวิทย์ตอบเศษ1ส่วน15เพื่อนครับเพื่อนๆครับได้คำตอบเช่นเดียวกันกับสรวิทย์ไหมครับได้คำตอบเหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับครูขอตัวแทนอีก1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยข้อที่3ครับมีไหมเอ่ยเป็นกลุ่มที่1ครับออกมาได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ครับธนชาติมีวิธีการพิจารณายังไงครับข้อที่3นี
2: ้ทำหารก่อนค่ะ
0: มีวงเล็บไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บเราทำจากอะไรกันครับ
2: ทำหาร
0: ทำหารก่อนนะครับนำเศษ4ส่วน5ไปหารด้วยเศษ1ส่วน2ก่อนในขั้นที่1นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นนำเศษ4ส่วน5เมื่อนำไปหารเศษ1ส่วน2นะครับหลักในการหารเศษส่วนทำยังไงครับ
2: เอาเศษ4ส่วน5มาคูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ครับ
0: นำเศษ4ส่วน5ไปคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1นั่นเองต่อไปอธิบายได้เลยครับ
2: หลังจากนั้นเอา4มาคูณ2เอา5คูณ1ครับจะได
0: ้นำ4คูณ2แล้วก็นำ5คูณ1ใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ8ส่วน5ครับ
0: ได้เป็นเศษ5ส่วน3ลบด้วยเศษ8ส่วน5ทีนี้ลบเศษส่วนใช่ไหมครับการลบกันของเศษส่วนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้ครับ
2: ให้เท่ากัน
0: ให้เท่ากันทีนี้เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ได้ครับ
2: เศษ5ส่วน3เอาไปคูณ5ทั้งเศษและส่วน
0: เอาคูณ5ทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ8ส่วน5นะครับ
2: คูณทั้ง3และเศษทั้งส่วน
0: คูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ25ส่วน15ลบเศษ24ส่วน15ครับ
0: ได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ24ส่วน15ครับก็จะได้ออกมาเป็น
2: เศษ1ส่วน15คร
0: ับ เศษ1ส่วน15เป็นคำตอบที่เป็นไงครับเพื่อนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองมีใครได้เศษ1ส่วน15มั้ยครับโอ้โหเยอะเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ปรบมือให้ธนชาติด้วยนะครับสำหรับข้อที่3นี้ก็ตอบเศษ1ส่วน15ครับนักเรียนครับคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.28 ให้นักเรียนได้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: าของอะไรครับสำหรับการบวกลบคูณหารรากคนของเศษส่วนนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับขั้นที่1คำนวณในวงเล็บก่อนแล้วขั้นที่2นะครับคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาแล้วขั้นที่3ล่ะครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.29 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดความเคารพ
2: ขอ

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
2: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทย

ความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ักเรียนหมอนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่ข้อแรกเลยค่ะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงานข้อที่2นะคะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและข้อที่3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบและเป็นระบบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาที่พบโดยใช้รหัสลำลองและผังงานด้วยความรอบคอบและเป็นระบบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูมีประเด็นคำถามมาถามนักเรียนก่อนประเด็นคำถามของคุณครูค่ะปัญหาเสื้อผ้าเปื้อนคราบอาหารจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายการแก้ปัญหาว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างให้นักเรียนนึกถึงเวลาเรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเกิดคราบอาหารติดบนเสื้อของนักเรียนจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เสื้อผ้าของนักเรียนกลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมลองยกตัวอย่างหรือขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะด้านหน้าก่อนเลยวิธีการแก้ปัญหามีคราบเปื้อนกับเสื้อนักเรียนนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
3: ซักผ้าครับ
2: อันดับแรกก่อนจะซักผ้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
3: เช็ดก่อนคร
2: ับ เช็ดคราบก่อนใช่ไหมคะต่อด้วย
3: ล้างน้ำครับ
2: ล้างน้ำสะอาดหลังจากนั้น
3: ก็ไปซักครับ
2: ซักเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ
3: ตากค่ะ
2: ตากให้เรียบร้อยใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะมีใครที่มีวิธีแตกต่างจากเพื่อนไหมคะเชิญค่ะ
4: เช็ดให้เรียบร้อยครับ
2: ค่ะ
4: แล้วล้างน้ำเปล่าครับ
2: ค่ะ
4: แล้วนำไปแช่ไว้ในผงซักฟอกซักประมาณ5นาทีครับ
2: ค่ะ
4: แล้วนำมาขัดครับแล้วนำไปปั่นแล้วก็นำมาตากครับ
2: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบหรือว่าแนวทางของเพื่อนทั้งสองคนมีความแตกต่างกันถูกไหมคะคนที่หนึ่งจะใช้วิธีการเช็ด

0: คราบก่อนล้างน้ำสะอาดแล้วก็ซักเลยใช่ไหมคะแล้วก็นำไปตากส่วนเพื่อนคนที่สองเนี่ยมีเพิ่มขั้นตอนบางขั้นตอนมาก็คือนำไปแช่ไว้ก่อนใช่ไหมคะให้คราบเนี่ยสามารถขจัดได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผ้าสะอาดเหมือนกันถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้อย่างไรบ้างนักเรียนลองนำเสนอเป็นแนวทางของตัวเองมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้ค่ะในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนคล้ายๆกับของเพื่อนเลยโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1นะคะทำการถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำเสื้อผ้าไปซักทำความสะอาดขั้นตอนที่3ตากผ้าให้แห้งและขั้นตอนที่4ค่ะเก็บผ้าให้เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่นักเรียนเคยลงมือปฏิบัติซึ่งก็ใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับของเพื่อนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความถนัดแล้วก็สิ่งความเคยชินที่นักเรียนเคยปฏิบัตินั่นเองนะคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเลยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหามาให้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: การแก้ปัญหาหมายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดโดยอาศัยความรู้ประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานำไปสู่จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
0: ใช่แล้วค่ะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้ที่มีอยู่นะคะในการแก้ปัญหาต่างๆนอกจากนี้ค่ะนักเรียนการแก้ปัญหานะคะมีหลากหลายวิธีเลยวิธีแรกที่ครูนำมาเสนอให้กับนักเรียนก็คือวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆอีกเช่นเคยพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนทำการทดลองใช่ไหมคะลองใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาก่อนเมื่อแก้ไปแล้วเป็นวิธีที่ผิดก็จะไม่นำไปใช้ในครั้งถัดไปแต่หากว่าแก้ปัญหาไปแล้ววิธีนี้คือวิธีถูกต้องใช่ไหมคะก็จะนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหรือนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้นะคะใช้วิธีการนี้ทดลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนเจอวิธีที่ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากวิธีนี้แล้วยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหนึ่งวิธีนะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้นะคะคือการแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาพิจารณาโดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้เขียนในรูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงานนั่นเองนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยนะคะจะเป็นการนำกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาในการวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนี้อาจจะเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงานก็ได้แล้วรหัสลำลองคืออะไรผังงานคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณครูมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองมาให้นะคะการเขียนรหัสลำลองค่ะคือการถ่ายทอดความคิดจากจุดเริ่มต้นการทำงานตามลำดับก่อนหลังไปจนถึงจุดสิ้นสุดโดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับให้นักเรียนนึกถึงวิธีการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะการเขียนลงมาเป็นลำดับขั้นตอนเรียงจากขั้นตอนที่1 2 3 4 5โดยจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนต่างๆสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดหรือจบการทำงานนั่นเองนี่คือกระบวนการในการเขียนวิธีการ

แก้ปัญหาออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองนะคะนี่คือตัวอย่างรหัสลำลองคำนวณพื้นที่วงกลมเป็นวิธีการเขียนที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะที่เคยเรียนใน

0: ตอบหรือแก้ปัญหานั่นเองนะคะเริ่มจากเริ่มต้นขั้นตอนที่1รับรัศมีวงกลมขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่วงกลมจากสูตร 3.14 คูณรัศมีวงกลมคูณรัศมีวงกลม3แสดงผลลัพธ์พื้นที่วงกลมและสุดท้ายจบการทำงานนี่คือลักษณะของการเขียนกระบวนการต่างๆให้อยู่ในรูปของรหัสลำลองนะคะคือเขียนออกมาเป็นขั้นตอนอย่างที่บอกอย่าลืมเลยจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานนะคะในส่วนของรหัสลำลองมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะว่ารูปแบบนี้พอเข้าใจง่ายใช่ไหมคะนักเรียนเคยเขียนกันแล้วหรืออาจจะใช้กระบวนการที่เขียนออกมาเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปกันต่อค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับการเขียนรหัสลำลองไปแล้วต่อไปค่ะจะเป็นการเขียนผังงานการเขียนผังงานนะคะคือการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในรูปแบบของสัญลักษณ์เส้นเชื่อมความสัมพันธ์และข้อความอธิบายในส่วนของผังงานจะต่างจากรหัสลำลองตรงที่เรามีการใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนี้จะมีหน้าที่หรือการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผังงานค่ะนักเรียนในสัญลักษณ์ที่1ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะอ่านตรงส่วนชื่อเรียกแล้วก็ความหมายของสัญลักษณ์นะคะเริ่มจากสัญลักษณ์ที่1ค่ะสัญลักษณ์ที่1มีชื่อเรียกว่าเริ่มต้นและจบความหมายของสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: จ
0: ุ
1: ด
0: เริ่มต้นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ที่2ชื่อเรียกว่าอะไรคะ
1: การนำข้อมูลเข้าแบบทั่วไป
0: ความหมายของสัญลักษณ์ค่ะ
1: รับและแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์
0: สัญลักษณ์ที่3ค่ะชื่อเรียกว่า
1: การปฏิบัติงาน
0: ความหมายล่ะคะ
1: การประมวลผลข้อมูล
0: ค่ะนี่คือ3สัญลักษณ์แรกที่เราจะการนะคะเวลานักเรียนเขียนผังงานสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานจะใช้สัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่2จะเป็นการนำเข้าข้อมูลแบบทั่วไปนะคะสัญลักษณ์ที่3เป็นการปฏิบัติงานเวลานักเรียนเขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเช่นกระบวนการในการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะในการซักผ้าให้สะอาดเติมน้ำใช่ไหมคะขยี้นำไปปั่นแห้งอะไรพวกนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของการปฏิบัติงานนักเรียนจะต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผังงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีก2สัญลักษณ์สำคัญที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำนะคะสัญลักษณ์ที่4ค่ะมีชื่อว่าอะไรคะ
1: การตัดสินใจ
0: การตัดสินใจความหมายล่ะคะ
1: การตัดสินใจ
0: สัญลักษณ์ที่5ค่ะ
1: ทิศทางการทำงาน
0: มีความหมายว่าอย่างไรคะ

0: ันนี้คืออีก2สัญลักษณ์ที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำนะคะการตัดสินใจหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญลักษณ์นี้จะใช้กรณีที่ครูมีเงื่อนไขมาให้นักเรียนทำการตรวจสอบนะคะอย่างเช่นสมมติกรณีการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้ถ้าครูเพิ่มเงื่อนไขมาว่าไม่ให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีผงซักฟอกหรือไม่ก่อนที่เราจะทำการซักผ้าใช่ไหมคะคำว่ามีผงซักฟอกหรือไม่นี่คือการตรวจสอบเงื่อนไขเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อความนี้ไปใส่ในสัญลักษณ์ของการตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าถ้ามีผงซักฟอกจะต้องทำอะไรต่อไปถ้าไม่มีผงซักฟอกจะต้องทำอะไรต่อไปโดยทิศทางของการแสดงผลจะใช้สัญลักษณ์ลูกศรต่างๆนะคะเป็นการกำหนดทิศทางในการทำงานว่าจะให้ทำงานไปทางด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตรงลงมาด้านล่างนะคะเป็นการกำหนดทิศทางของกระบวนการหรือการทำงานต่างๆนั่นเองนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผังงานมีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนเข้าใจทุกคนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองหรือการเขียนผังงานให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยตรงส่วนนี้นะคะคุณครูขอไปต่อค่ะนี่คือตัวอย่างของการเขียนผังงานนักเรียนอ่านเสียงดังๆซิตัวอย่างการเขียนผังงานที่คุณครูนำมาให้คืออะไรคะ
1: การทำเข้า
0: การ

0: ตำส้มตำนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนอย่างที่บอกเราจะต้องมีขั้นตอนของเริ่มต้นใช่ไหมคะนักเรียนอ่านเสียงดังๆเลยนะหลังจากเริ่มต้นแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: ใส่ใส่พริกกระเทียม
0: ขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ตำพอหยาบ
0: ตำพอหยาบแล้วขั้นตอนต่อไป
1: ใส่เส้นมะละกอ
0: ไปต่อเลยค่ะสุดท้าย
1: ตำใส่ยา
0: อ่ะผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือตักใส่จานใช่ไหมคะพร้อมรับประทานแล้วนักเรียนคิดว่าหลังจากตักใส่จานแล้วผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะยังอ่ะแล้วขาดขั้นตอนใดไปตอบเสียงดังๆเลยขั้นตอนใดคะไม่ใช่หลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขัดขั้นตอนใดไปคะตอบเสียงดังๆเลยอะไรนะอ่ะจบการทำงานใช่ไหมคะประมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกไปแล้วทุกครั้งที่นักเรียนเขียนผังงานเราจะต้องมีการเริ่มต้นการทำงานแล้วก็การทำงานเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนจำได้เช่นเคยค่ะอย่างที่บอกเราขาดขั้นตอนของจบการทำงานนะคะจำไว้เลยนะมีเริ่มต้นต้องมีการจบการทำงานนะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนผังงานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพอเห็นภาพแล้วเนาะว่ารหัสลำลองเขียนอย่างไรผังงานเขียนอย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ความรู้จักกับรหัสลำลองและผังงานไปแล้วครูมีใบงานมาให้ทำใบงานของครูมีชื่อว่ากำไลหลากสีนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาใบงานเพิ่มเติมระหว่างรอคุณครูได้เลยในขณะที่นักเรียนเปิดใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำใบงาน01และร่วมกันพิจารณาว่าลำดับการเรียงของลูกปัดที่ลากนั้นถูกต้องหรือไม่กิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01พิจารณาลำดับการเรียงของลูกปัดที่ลากนั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะนักเรียนคะใบงาน01นะคะจะเป็นการเรียงลูกปัดนะคะมีชื่อว่ากำไลหลากสีในส่วนของใบงานนี้นะคะข้อที่1นะคะมีโจทย์อยู่ว่ามาลีต้องการร้อยลูกปัดทำเป็นกำไลข้อมือเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อนโดยมีลูกปัด5แบบดังนี้ค่ะนี่คือรูปแบบของลูกปัดนะคะกำไลข้อมือที่มาลีต้องการร้อยให้เพื่อนมีรูปแบบดังนี้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการร้อยลูกปัดของมาลีเห็นไหมคะจะมีการใช้ลูกปัดทั้ง5แบบมาร้อยเรียงกันเป็นกำไลข้อมือ1อันนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรเรามาดูกันเลยนะคะในข้อที่ 1.1 ค่ะให้นักเรียนลากเส้นบนตารางข้างล่างเพื่อช่วยมาลีร้อยลูกปัดให้เพื่อนโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเมื่อเจอลูกปัดต้องร้อยลูกปัดลูกนั้นทันทีห้ามลากทับเส้นทางเดิมและห้ามลากเส้นตามแนวทแยงจากโจทย์ข้อนี้ค่ะนักเรียนจะต้องดูรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยได้ทำการมาลีนะคะได้ทำการร้อยลูกปัดในรูปแบบใดโดยจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่มุมขวาบนขวามือของนักเรียนนะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนักเรียนจะต้องเรียงลำดับมาเลยว่าอันดับแรกที่ลูกปัดทำการร้อยไว้เป็นรูปอะไรถูกไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นตามทิศทางของลูกปัดจะลากไปทางซ้ายทางขวาลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบนนะคะลากกี่ช่องใส่มาด้วยอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการลากเส้นใช่ไหมคะโดยโจทย์กำหนดไว้แล้วว่าห้ามลากเส้นตามแนวทแยงเพราะฉะนั้นมีแค่ซ้ายขวาบนล่างเท่านั้นนะคะในส่วนข้อนี้ง่ายนะคะนักเรียนแค่ดูรูปภาพแล้วก็ถอดขั้นตอนจากการร้อยลูกปัดแล้วก็ทำการลากเส้นลงในตารางนะคะข้อนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีเนาะเพราะว่าง่ายใช่ไหมคะแค่ทำการลากเส้นวิเคราะห์จากกำไลแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อค่ะนักเรียนใบงานของเราในวันนี้มีหลายข้อนะคะเพราะฉะนั้นครูขอไปต่อเลยในข้อต่อไปค่ะ 1.2 นะคะ จากการลากเส้นบนตารางเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยรหัสลำลองและผังงานโดยใช้คำสั่งที่กำหนดให้ดังนี้ค่ะคำสั่งสำหรับการเคลื่อนที่นะคะ1ค่ะเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่อง2เคลื่อนที่ไปทางซ้าย1ช่อง3เคลื่อนที่ด้านบนช่อง4เคลื่อนที่ด้านล่าง1ช่องนะคะคำสั่งสำหรับร้อยลูกปัดได้แก่1ค่ะร้อยลูกปัดทรงสามเหลี่ยมนะคะร้อยลูกปัดทรงอันนี้กี่เหลี่ยมคะ1 2 3 4 5นะคะต่อไปร้อยลูกปัดทรง1 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมต่อไปร้อยลูกปัดวงกลมแล้วก็ร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการเขียนขั้นตอนในการร้อยลูกปัดจากข้อเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำการลากเส้นใช่ไหมคะเขียนอธิบายออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองขั้นตอนที่1เริ่มจากอะไรจะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วจะต้องร้อยลูกปัดอะไรเขียนให้ละเอียดเป็นข้อๆลงมานะคะในส่วนนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมยังไม่มีนะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เกิดข้อสงสัยแต่ถ้าหากทำใบงานไปแล้วเกิดสงสัยตรงส่วนไหนถามคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหากนักเรียนทำใบงานไปแล้วเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อใบงานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปนะคะเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยรหัสลำลองตามขั้นตอนนี้เลยนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีการขึ้นต้นไว้ให้แล้ว4ขั้นตอนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนเติมในขั้นตอนที่5ถึงขั้นตอนที่11ว่าจะต้องใส่ขั้นตอนใดลงไปนะคะโดยอิงจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ทางด้านขวาค่ะเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยผังงานเช่นเดียวกันค่ะในใบงานมีการเริ่มไว้ให้4ขั้นตอนนักเรียนก็เขียนต่อลงมาจนจบการทำงานก็คือถอดจากรหัสลำลองนั่นแหละเขียนรหัสลำลองได้แล้วนำมาเขียนในผังงานต่อนะคะต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดแบบใหม่จำนวน5ลูกด้วยรหัสลำลองโดยใช้ตารางในข้อ 1.1 และใช้ชุดคำสั่งในข้อ 1.2 โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเมื่อเจอลูกปัดต้องร้อยลูกปัดนั้นทันทีสรุปง่ายๆในข้อที่2ค่ะข้อที่1ครูมีโจทย์ให้ใช่ไหมคะข้อที่2นักเรียนคิดโจทย์เองว่าถ้าเป็นนักเรียนจะร้อยลูกปัดออกมาอย่างไรในข้อแรกเขามีโจทย์ลูกปัดให้ใช่ไหมคะข้อนี้นักเรียนจะต้องออกแบบลูกปัดเองนะว่าจะใช้ลูกปัดแบบใดร้อยอย่างไรแล้วก็ทำการลากเส้นเหมือนกับโจทย์ในใบงานในข้อแรกที่มีให้หลังจากนั้นก็ถอดขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองโดยใช้ข้อมูลในตารางที่ 1.1 และ 1.2 เมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมที่เดินไปทางด้านขวาทางด้านซ้ายร้อยลูกปัดรูปนี้ประมาณนี้นะคะก็คือใกล้เคียงกับข้อแรกแค่อันนี้เราเป็นคนคิดลูกปัดเองว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้มีกำไรข้อมือในแบบของตนเองนะคะจะใช้วิธีการจับคู่หรือร่วมกันในกลุ่มก็ได้อภิปรายร่วมกันว่าถ้าเราจะสร้างกำไรของตัวเองเราจะเขียนออกมาในขั้นตอนใดนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้รหัสลำลองเช่นเคยนักเรียนจะต้องทำการเขียนผังงานแล้วก็วาดรูปแบบของลูกปัดที่นักเรียนได้ทำการสร้างมาแล้วนึกถึงข้อแรกค่ะที่เขามีรูปแบบของกำไรข้อมือมาให้จำได้ไหมนักเรียนจะต้องสร้างแล้วก็วาดรูปออกมาด้วยนะว่าใช้สัญลักษณ์ใดบ้างนะคะต่อไปนะคะในส่วนของการเขียนผังงานก็มีเพียงเท่านี้ข้อต่อไปคือให้นักเรียนนะคะจากตารางในข้อ 1.1 ต้นกล้าเขียนผังงานการร้อยลูกปัดแต่เขาพบว่ากำไรที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการสรุปง่ายๆข้อนี้นักเรียนจะต้องหาจุดผิดพลาดในขั้นตอนการร้อยลูกปัดนี่คือรูปของลูกปัดที่ต้นกล้าต้องการใช่ไหมคะแต่เมื่อเทียบกับขั้นตอนแล้วมีบางขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องให้นักเรียนหาขั้นตอนว่าจากรูปภาพนี้มีขั้นตอนไหนที่ไม่สอดคล้องกับกำไรบ้างให้วงกลมแก้ไขขั้นตอนนั้นให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแค่หาขั้นตอนที่ผิดนะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องว่าสมมุติเคลื่อนที่ไปทางด้านล่างผิดเราก็วงไว้แล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจากด้านล่างอาจจะไปทางซ้ายทางขวาหรือขึ้นด้านบนก็ได้นะคะอย่าลืมหาแนวทางที่ถูกต้องให้กับข้อนี้ด้วยนะคะในส่วนนี้มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบงานนี้ไหมคะก่อนที่ครูจะปล่อยให้นักเรียนปฏิบัติใบงานมีไหมไม่มีนะ พราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะกรณีที่นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานไปแล้วเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือสอบถามกับครูเพิ่มเติมเพื่อที่ครูจะได้เข้าไปช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะลงมือทำใบงานได้เลย

0: หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะจากที่ครูได้เดินลงไปดูนักเรียนนะคะนักเรียนมีการแก้ปัญหาแล้วก็เขียนรหัสลำลองรวมไปถึงผังงานออกมาได้ถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยเราจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการแก้ปัญหาแล้วก็คิดค้นกำไรของตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันจะใช้วิธีการส่งตัวแทนออกมาหรือว่าอภิปรายร่วมกันในกลุ่มก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะเชิญออกมาด้านหน้าได้เลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนด้านหน้าเลยกลุ่มที่1เชิญค่ะอ่ะขยับมาทางด้านนี้เดี๋ยวกลุ่มที่3จะเริ่มจาก1แล้วก็ข้อที่2นะคะส่วนกลุ่มที่1จะเป็นข้อที่3นะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่เริ่มค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมศรีมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: มานำเสนอในข้อที่เท่าไหร่คะ
1: ข้อที่1ค
0: ่ะข้อที่1นะคะเริ่มเลย
1: เคลื่อนที่ไปด้านหน้า1ช่องร้อยลูกปัดเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่อง
0: ร้อยลูกปัดทรงอธิบายด้วย
1: ร้อยลู
0: กปัดสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือว่าอะไร
1: เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด
0: 6เหลี่ยม
1: 6เหลี่ยมลงข้างล่าง1ช่องร้อยลูกปัด
0: ถูกไหมลูกอ่ะเอาใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มจากขั้นตอนแรกใหม่เลยอ่ะดูของฝั่งนี้ก็ได้เริ่มจากขั้นตอนที่1เคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมอ่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนที่3เคลื่อนที่ไปทางด้านขวา
1: 1ช่องร้อยลูกปัด
0: วงกลม
1: เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อน
0: อันนี้5เหลี่ยมนะลูก
1: 5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด4เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัด
0: วงกลม
1: วงกลมเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด3เหลี่ยม
0: แล้วก็จบการทำงานนะคะแล้วก็ทางด้านขวาคือผังงานนะคะเก่งมากๆข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่2ที่ให้นักเรียนได้ทำการออกแบบใช่ไหมคะกำไรของตัวเองแล้วก็เขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองแล้วก็ผังงานนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: เคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัดสามเหลี่ยม
0: แล้วก็
2: ลงจบครับ
0: จบการทำงานแล้วก็จะมีในรูปแบบของผังงานใช่ไหมคะผังงานของนักเรียนก็นำมาจากรหัสลำลองใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของผังงานลองอธิบายคร่าวๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเริ่มต้นแล้วก็ลำดับใดบ้างคะ
2: เคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปด้านล่างร้อยลูกปัด3เหลี่ยม
0: แล้วก็ทางด้านขวาคือกำไรที่นักเรียนได้ออกแบบใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ก่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่1นะคะจะนำเสนอในข้อสุดท้ายเพื่อเป็นการค้นหาขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดแล้วก็เขียนแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายชาชัยงามมาจากกลุ่มที่1ครับ
0: จากที่ได้ทำการวิเคราะห์มีขั้นตอนไหนบ้างที่ผิดแล้วก็แก้ไขได้ว่าอย่างไรคะ
3: มีขั้นตอนที่5ครับไปขวา1ช่องขั้นตอนที่7ลงมา1ช่องขั้นที่11ไปขวา1ช่องครับ
0: ก็คือที่นักเรียนนำเสนอมาคือขั้นตอนที่ต้องทำการแก้ไขใช่ไหมคะคือจากเดิมเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็แก้ไขเป็นอีกแบบนึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยจากที่นักเรียนได้ทำการนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแล้วนะคะมากเลยค่ะ เช่นเคยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนต่อไปคือการเฉลยใบงาน01กำไรหลากสีค่ะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1ที่คุณครูให้นักเรียนทำการเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดนะคะแล้วก็มีการลากเส้นใช่ไหมนี่คือเฉลยเห็นไหมคะเราเริ่มต้นนะคะแล้วก็ลากลงมา1ช่องไปทางด้านขวา2ช่องลากลงมาทางขวาแล้วก็ลงมานี่คือลักษณะของการลากเส้นนะคะโดยรายละเอียดที่จะอธิบายก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการเขียนรหัสลำลองนะคะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการลากเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเขียนรหัสลำลองอย่างที่บอกเราจะอิงข้อมูลจากตารางนะคะในส่วนนี้ขั้นตอนการเขียนนะคะรหัสลำลองอย่างที่บอกค่ะขั้นตอนที่1ถึง4นะคะตามโจทย์มีมาให้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนคือขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่5เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมขั้นตอนที่7เคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องขั้นตอนที่8ร้อยลูกปัด4เหลี่ยมขั้นตอนที่9เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องขั้นตอนที่10ร้อยลูกปัดวงกลมและขั้นตอนที่11เคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องนะคะส่วนขั้นตอนที่12คือทางโจทย์มีมาให้อยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะว่าถูกต้องกับคำตอบของครูหรือไม่แล้วก็ต้องแก้ไขตรงขั้นตอนใดบ้างนะคะข้อต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปของผังงานในข้อนี้นะคะครูขออนุญาตมีการแบ่งครึ่งของผังงานนะคะเนื่องจากมันมีขนาดยาวนะคะอาจจะทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนครูเลยทำมาเป็น2ฝั่งแต่ว่าทั้ง2ฝั่งนี้คือเชื่อมต่อกันนะคะโดยเริ่มจากเริ่มต้นค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมหลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด4เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องและร้อยลูกปัด3เหลี่ยมจบการทำงานนี่คือลักษณะของผังงานโดยขั้นตอนเหล่านี้นำมาจากการเขียนรหัสลำลองในข้อที่แล้วนะคะนักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยนะไปกันต่อนะคะข้อต่อไปค่ะที่คุณครูให้นักเรียนทำการออกแบบกำไรของตนเองในข้อนี้นะคะคำตอบของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของครูก็ได้เพราะว่าเป็นการออกแบบของตัวเองเนาะอาจจะชอบคนละอย่างกันนะคะแต่ในส่วนของครูค่ะนี่คือลักษณะของลูกปัดที่ครูได้ออกแบบมานะคะโดยเริ่มต้นจากเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมค่ะเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางด้าน1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา1ช่องแล้วก็ร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมจบการทำงานนะคะนี่คือกำไรของคุณครูนะและสุดท้ายค่ะนักเรียนที่ให้นักเรียนทำการหาข้อผิดพลาดของผังงานนะคะโดยจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะเริ่มแรกเลยเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องเป็นเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องนะคะแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆก็ตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ทีละขั้นตอนจะเห็นว่าบางขั้นตอนนะคะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของลูกปัดแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือคำตอบคร่าวๆจากใบงาน01นะคะเป็นเฉลยให้นักเรียนได้ทำการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางค่ะหากข้อไหนนักเรียนที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะให้นักเรียนสามารถอิงคำตอบจากของครูแล้วก็วิเคราะห์มาไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทำใบงานกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะกระบวนการสุดท้ายของเราคือการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปเสียงดังๆหรือตัวแทนสักหนึ่งคนว่าวันนี้เราได้ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างสรุปจากใบงานก็ได้นะเชิญค่ะเราใช้ลักษณะหรือวิธีการใดในการแก้ปัญหาจากในใบงานก็ได้ค่ะ
2: ลำลองแผนผังค่ะ
0: ก็คือการเขียนรหัสลำลองออกมาเป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนอะไรที่ใช้สัญลักษณ์เข้ามาในกระบวนการนั้นเขียนอะไรคะผังอะไรผังอะไรเอ่ย
2: ผังลำลอง
0: ผังงานเอามาการเขียนอะไรคะ
2: การเขียนผังงาน
0: ผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ใช้ทั้ง2แบบเลยอาจจะมีการจำชื่อผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยในวันนี้นักเรียนได้ใช้ทั้งรหัสลำลองแล้วก็ผังงานนะคะแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่างๆได้ถูกต้องและเก่งมากๆแล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนกันนะคะครูมีการสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ด้วยรหัสลำลองหรือผังงานนั่นเองอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราได้ใช้รหัสลำลองแล้วก็ผังงานในการเขียนกระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะในครั้งถัดไปนะคะนักเรียนเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จะเป็นครั้งที่2ซึ่งครูจะมีกระบวนการอื่นๆเข้ามานะคะให้นักเรียนได้ใช้ในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารใบงานเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหาครั้งที่1ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
6: บ๊ายบาย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นไ
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวทำอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ทุกดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำ

0: อย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
1: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ
0: ปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
4: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
0: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุข

0: กายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
1: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
0: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมาก

0: ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
1: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
0: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
0: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
1: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
1: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
0: เอ้ย
2: เอ้ย

0: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
0: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
0: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เก็บนะใครมากัดพุงค่ะช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1893นั้นพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับโดยพระราชวังที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นตั้งอยู่กลางเมืองค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเกิดไฟไหม้ในพระราชวังหลวงถึง2ครั้งจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวคงทำให้พระราชวังหลวงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช1991จึงทรงโปรดให้ย้ายพระราชวังหลวงมาสร้างทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมบริเวณติดกับแม่น้ำลพบุรีและทรงยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นพื้นที่พุทธาวาสซึ่งต่อมามีชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในลำดับถัดมาทุกพระองค์ก็ทรงใช้พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับทรงงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310โดยพระราชวังหลวงในช่วงเวลานี้แบ่งเป็นพื้นที่สำคัญดังนี้เขตพระราชฐานชั้นนอกอยู่ทางด้านทิศออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์และยังใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท3องค์คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทและพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สำหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆและเป็นที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์เขตพระราชฐานชั้นในอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ้านายฝ่ายในและสนมมีพระที่นั่งที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืม

0: ืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
0: รักชั่วหามเสาน
1: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
1: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
0: ทราบสำนวน
1: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่นเลย
0: สบายใจเลยนะ
1: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
0: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
1: มีโจรครับมีโจร
0: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
1: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
0: ครูจะนับถอยหลังไหมคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
1: ล้อมคอกนั่นเองครับ
0: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ร้ายๆนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
0: อะไรนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเอง
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งเครียดครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบ
1: ุ๊กใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับใส่อยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: เดาได้ไหมครับ มีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวน

0: คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆ ดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะคะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้าใส
0: ่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งสองกิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าต้องใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุก

0: ถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
0: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ นักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: หูเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

0: ในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลด์โน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

0: น้องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวง

0: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนเหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これからあの大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้จะเป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ครับแสดงให้เห็นว่านะฮะเป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: こう上がっていきます。
3: 3200円で、はい、ここから入ってくるんですね。
2: はい、そうなんです。
3: これまで動かんの、
2: はい、

0: เวลาหนีภัยขึ้นมาตรงนี้ครับ
1: あの動画に出てきた
2: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
1: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยเข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
2: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
1: あとはあの一時避難所といいまして、あの帰宅困難、あの東日本大震災でも起きましたけれども、
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะฮะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
2: ตอนนี้เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
3: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
1: まあ、このエリアに特化してこんなような形でこうここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
3: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
2: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
5: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
3: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะ

0: การบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
1: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
0: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
2: なのでまあその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
0: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
0: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินนะครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยนะครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารนะครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่านะครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
1: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: พจำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีDLTV นายไม่มาเล่นกับพวก

0: เราเหรอ
1: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
2: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
0: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
2: ตื่นเต้นจังเลย
1: เฮ้ย
2: โหแล้วว่าออกมาแล้ว
1: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
2: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
0: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
2: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
1: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
2: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
1: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
0: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
1: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
2: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานนะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินเกิดต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
0: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรุ่ง

0: ต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้ง

หลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นโดยแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุม

0: ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: แต่พอโกกทีไรฮนุมาน
1: วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับหลายสำนวนและได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในหลายเส้นทางหลายวาระด้วยกันเรื่องรามเกียรติ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อหาแตกต่างกันแม้ว่าจะรับมาจากต้นตอเดียวกันคือรามายณะรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นอีสานเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเรื่องพระลักษมณ์พระรามและเรื่องพระรามชาดกก็มีเนื้อหาเรื่องราวแตกต่างออกไปจากฉบับราชสำนักโดยมีการแต่งให้เป็นชาดกนอกนิบาตและใช้เทศในงานบุญพระรามในฉบับอีสานถือว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีคำเรียกว่าพระรามหน่อโพธิสัตว์เรื่องพระลักษมณ์พระรามเริ่มต้นคล้ายเรื่องอุณรุตคือนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ถูกท้าวราพนาสวนคือทศกัณฐ์ปลอมเป็นพระอินทร์ไปเชยชมจึงอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดาเพื่อแก้แค้นส่วนเรื่องพระรามชาดกเริ่มเรื่องคล้ายเรื่องสังสินชัยโดยให้พระรามต้องติดตามฆ่าท้าวราพนาสวนเพราะมาชิงพี่สาวไปและในวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้บทบาทของพระรามเป็นแบบพระเอกจักจักรวงศ์คือต้องเรียนวิชาฆ่ายักษ์ลักนางทั้งพระรามยังมีชายาหลายคนตามคตินิยมของนิทานพื้นบ้านไม่ได้มีแต่นางสีดาคนเดียวและในรามเกียรติ์ฉบับอีสานนี้หรมานคือหนุมานท้าวขวัญเท่าฟ้าคือสุครีพเป็นลูกของพระรามที่เกิดเมื่อพระรามเสวยผลไม้พิษกลายร่างเป็นลิงป่าแล้วได้กับนางลิงและในขณะที่ตัวละครหลายตัวเช่นอินทรชิตและองคตถูกตัดออกไปแล้วย้ายบทบาทไปให้ตัวละครสำคัญบางตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นม้ามณีกาบที่เป็นผู้ช่วยพระรามในต้นเรื่องแทนหรมานชื่อตัวละครและชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นเพื่อให้เรื่องเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นก็ถูกสอดแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนเช่นการทำบายสีสู่ขวัญพระรามนางสีดาหรมานร้องคำพญาเกี้ยวนางเป็นต้น

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัด
มูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ในมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิ

0: ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพันธคอนมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนต้องค่าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

0: ีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศ

0: ไขคว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
2: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
1: ้
2: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
1: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะ
2: การอ่าน
1: ทำกิจกรรมยังไงบ้าง
2: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
2: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้บอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
1: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
2: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะ
3: แมวอ่
2: ะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
1: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
2: ป.1
1: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
4: หนังสือเดินทาง
1: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไร
4: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
1: ต้องอ่านเรื่อง
3: ของงานเรื่องอะไรอยู่คะบ้าง
4: ปิงปองไปกับน้องหมีพาโลจิตอาสาค่ะ
3: แล้วพอหานเสร็จคุณครูให้ลองทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
4: ให้มาเขียนในนี
3: ้ให้จดในนั้นของหน
4: ูให้จดในน
3: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
4: ตัวละครมีใครบ้าง
3: ก็อะไร
4: ที่ละครทำอะไรบ้าง
3: นะทำอะไรบ้าง
4: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
3: จดอะไรไปบ้างแล้ว
4: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
3: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
4: อ่
3: านแล้วเป็นยังไง
4: มีความรู
3: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
4: สนุก
3: ค่ะ
5: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
6: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปไงคะ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
7: สนุกกับพยัญชนะ
1: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
7: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
7: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
1: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
7: 44
1: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
7: 26ตัว
1: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
7: อังกฤษ
1: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามี

0: จำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
1: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
1: ่
2: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
3: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
2: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
4: สื่อสารบันเทิง
0: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
4: .3/2ค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
4: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
5: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
5: เอาไปห้อย
0: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
5: ้ลาบูบูค
0: ่
5: ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
0: ฐานนี้สนุกไหมคะ
5: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
5: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
5: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
5: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
5: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
5: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
5: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
6: ด้านภาษาเด็กๆก็คือ โรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามและก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
6: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจจะว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องน้องนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
7: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3 ทับ2ครับ
0: ป.3 ทับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาญาบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกึลัดการซื้อรำบีมากะกำปงฮัลลามานกูดีสินี้ penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Keropok Sam Sahai.
1: Keropok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin keropok.
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan hatam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, keropok mi mak lak lai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pen rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้

คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเก่าความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่นะคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ปรับดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้

0: งี้ยผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงศ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินหอกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือจะสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจําและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราประทับใจคนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรือง
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245

0: ยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่าม
1: ีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยา2คนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน
0: ี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
1: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
0: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

ทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราช

0: การเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนังเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญาคงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์องค์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะเพราะหน้านี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: ภูมิส ฐานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับพระกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปานาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำ พราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถสถานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมนะบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียง

0: ันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
1: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
0: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมถูกไหมครับบทกรอนร้องกรอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
1: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตัวนี้ก็ปกติวิสัยมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวถัดไปก็รูปแปลหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าตะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกตกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันในนิยายในเรื่องคู่รักคู่รักต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเออเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียบง่าย
2: ท่านเก่าของท่านเด็กหญิงเด็กใจอาจุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้น
1: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเจิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝักหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นแสนรูกว่าจะได้จากภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลั

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรากาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาสายเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
2: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเต้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือ ก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ํามะนาวด้วยน้ํามะนาวนี่ใจตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ํามันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวมาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันแต่กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

จากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบกันมาจนกระทั่งถึงในยุค

ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์

0: เรียกว่าวัดแก่ชีหรือโคกแก่ชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยการที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคตรนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความสนักในการ รักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภู

0: ญญาก็เรียนสืบทอดต่อไปนะครับ
1: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00

0: 18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและมือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารเชี่ยว
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเอาไว้ยางกับผมพระ

0: ว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
2: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
3: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
4: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
5: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกไปไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่เนี่ยครับคือมันไม่รอดหรอก
6: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
7: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
0: ทางเขียนออกมาเลยว่า
8: เขียนตีแม็กเลยครับ
0: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตี

0: กุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
0: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึง 1,000 น่ะนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหม ก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80 เปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
7: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
1: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
0: เป็น
1: เจ้าของร้านค
0: ่ะแล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
1: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์
0: ตรงนู้นอะค่ะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
0: ไปทางไหนคะ
1: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงไป
0: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
1: แล้วก็ใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะก็ไม่
0: น
1: ายค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมินมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
2: เหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
2: คุยกับพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: งั้น
2: เราไปเลย
0: โอเค
2: ค่ะได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่สิงห์นะคะ
2: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองขีดม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
3: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี
3: ้ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
3: แล้วก็หม้อแกงเนี้ย
0: อันนี้เป็นของเรา
3: ของเราเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
3: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
3: อันแน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
0: ่
3: าจ
0: ะได้อะไรในวังหญิง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
0: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงห์เปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
3: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ข้าวต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
0: ห่อใบตองเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
3: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
0: อ๋อหนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
3: ของหวานของหวาน
0: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
3: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
0: ้
3: ค่ะเขาเก็บเขาเกลือบปากหม้อสาคู
0: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาค่ะ
3: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
3: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: แล้วรสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม่กี่ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ป่ะ

0: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เขาใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชังหนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
0: เป็นร้อยชนิดเลย
1: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
1: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบสวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังทำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
3: ดีค่ะ
1: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหม่อมหลวงดารุณีจักรพันธ์ค่ะ
1: อาจารย์หม่อมหลวงดารุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
3: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
1: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้างั้นขอทำด้วยคนแน่
3: ค่ะได้ค่ะ
1: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวคุณอาจารย์นำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
1: อ
3: ัน
1: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
3: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่ค่ะพอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันว่าใช้ได
1: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
3: ่
1: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
3: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
1: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
3: หมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
1: กว่าหนูถ้าถูกถ่านติด
3: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละ
1: เดี๋ยว
3: เขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
1: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะ
3: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
1: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
3: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
1: แม่ช้อยคือของใครรู้ว่าจะต้องไปถัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
3: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อน
1: เดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว
3: ่
1: า
3: ใช่ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทำงานสองมือที่
3: ที่ต้อง
1: ตอนนี้แล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
3: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะ

0: อ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะก็ค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: คลึงให้เป็นเส้นอย่าให้

0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้กดไว
0: ้ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ
1: เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
0: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
1: ค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่า
1: ได้ค่ะ
0: ว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
1: คือต้องคือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
0: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
1: อ๋อลอง
0: แล้วเดี๋ยว
1: แต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
0: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะราคาอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: ค่ะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: ค่ะ
1: เสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: อ๋อต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้นี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9มั้ยคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำคล้ายๆกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็น

0: กะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จามกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ยคือจามกุฎที่เราเห็นสวยงาม
1: ใช่ที่นะคะที่ยาลาทองที่เขาจะเป็นกลีบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
1: เป็นเม็ดแตงโม
0: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันทราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกัน
1: ใ
0: ช่
1: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
0: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได้
1: อ๋อหยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอันนี้เขาจะหยด
0: เป็นแป้งห้าหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมัน
1: ห้า
0: ใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
1: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
0: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันทราจริงๆค่ะ
1: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จามงกุฎที่เขาว่าเป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเลยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงบ้าง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อมของ
1: กินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่ะ
0: ไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: กลัวตกน้ำมากกว่า
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปคลายสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้อง3อย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็

0: ็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร
1: ้
0: านขายคือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี
1: ้คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าอย่ามโนฮะอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัดแป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าวมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตี
0: ่
1: กับอีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย์
0: สำหรับรุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบนี่เราปัจจุบันเราเรียกจะเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่งขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไท
1: ม
0: ์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าย
0: ังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเพเรือชมเครื่องข้าวหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยน
0: ึ
1: กถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยๆแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ๋าย่าหยา
1: บ
0: ้าบ๋าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาละกาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกันกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่าก ั๊
1: ก
0: ในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะฮะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนนึงนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามนึงประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยแล้วการที่4ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จดำเนินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็แล้วการที่สี่ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศ นะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมย์ขาวหรือรถเมย์ในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำลง

0: แรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็กินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็นหนึ่งก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็มันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นอกหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: ชมคะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีให้ยี่สิบสามสิบปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิร์มี่มีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัดอันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะ
0: ผ
1: ีชอบก็ไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเงี้ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ยิน
1: ขนมไข่เยี่ย
0: เ
1: นี่ย
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ย

0: ร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เออเหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดใช่ไหมคะ
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
1: ง
0: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วยต
0: ะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
1: การจัดของหวานเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อใครเป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
1: ลอยแก้ว
0: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่อมนะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
1: ให้เย็น
0: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยว เราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอคะ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: นะใส่ตามไอศครีม
0: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาเมล็ดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
1: ำ
0: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะฮะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดดิของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรา Facebook แล้วเย
0: ้ดีมาก
1: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เซฟติคิสตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
2: ขอเลยนะ
3: วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกงแกงมันจะได้แบบ
2: 1 2
3: 3
2: ปึ้ง
3: ก็ได้หมดได้แล้ว
2: เป็นงาเป็นงา
3: ใช่
2: คนพยาคนเป็นลม
3: ไปช่วยช่วยกัน
4: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
5: เคร
4: ื
5: ่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: โอเคค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ

0: ึกตรวจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
0: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
3: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
1: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
3: ไปไปไป
1: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ดีทำยังไง
3: อยากรู้ค่ะ
1: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
3: คุณคะคุณคะ
1: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
3: ค่ะ
1: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
4: น้องตัวขึ้นมาเลย
1: นี่นี่ขึ้นมา
4: ใช่อย่าง
1: น
4: ี้เลย
1: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
3: ค่ะ
1: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
3: รู้จักค่ะ
1: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
3: ม
1: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
3: ได
1: ้ไหมคะ
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
3: วัดค
1: ่
3: ะ
1: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยมั้ยพอจะจำกันได้มั้ยวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
1: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
1: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
1: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
1: ได้ค่ะทำพร้อมๆ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกิจกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร

0: Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย

0: ไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนภาพบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม่อยากทำ
2: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ถูกต้องครับ
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: อ๋อคือปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาสามารถ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
0: เปล่า
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y แกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่

0: ให้นำทำไงให้น้ำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได
1: ้อ่ะใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่ง
0: ใช่
1: จะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมีอินสไปเรชั่นคือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
0: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าเออมันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
0: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
2: ครับ
0: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์นะ
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
0: ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับ
2: ต
0: ้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
2: เหมือนกันเ
0: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
0: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
2: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
0: ก็คือ
2: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
0: ครับ
2: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็

0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ว่าต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช่ๆอ
1: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: ใช่รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไ
1: ม่
0: แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: กับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้ย่อลงมา
0: แต่ว่าตอนนี้
1: ก็180
0: ใช่ใช
1: ่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยคร
0: ับ
1: การที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมา
0: ข
1: นาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
1: อ๋อครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณน
1: ั้นนะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสีอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจเราก็ต้อง
1: ช่วยเขา
0: ต้องขายไปต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์แรกใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบทำเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
1: ของการต้
2: นเ
1: ทีย น
2: ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
2: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
2: ครับใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอา

0: ภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ครับผมใช่แ
1: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ก็
0: เป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: นี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
0: ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทําให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทําให้เป็นภาษาเครื่องเค้าเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเค้าเรียกว่าเป็นคําสั่ง
1: ชุ
0: ดคําสั่ง
1: ช
0: ุดคําสั่ง
1: เพื่อ ZG อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเค้าเรียกว่าภาษา G code
1: G code
0: G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคําสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวเนี้ยให้เป็นคําสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน x อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน x
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
0: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
0: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก
1: ็
0: คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้เราสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเราจะสั่งนะครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ นะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่ค่ะ
1: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะก็เป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะท
4: ุ
1: กคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้
1: สบาย
4: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็น

0: อาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
1: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
1: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
1: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันไหมฮะ
1: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
1: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะพ่อผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หน้าบันและทับหลังเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทหินโดยทั่วไปแล้วทับหลังจะได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานนอกจากนั้นภาพสลักบนทับหลังยังนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องวรรณคดีที่สำคัญคือเรื่องรามายณะหรือในฉบับภาษาไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปรากฏบนปราสาทหินหลายแห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สวยงามที่สุด2แห่งในประเทศไทยมีภาพสลักบนทับหลังเป็นเรื่องราวตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนหน้าขบาทในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระลักษณ์และไพรพลวานรถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตกลายเป็นนาครัดพระองค์และไพรพลสิ้นสติสลบไปพระรามจึงได้แผลงสอนเรียกพญาครุฑลงมาจากวิมานฉิมพลีเพื่อมาช่วยไล่พญานาคไปส่วนภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งเป็นภาพพระรามและพระลักษณ์นอนเคียงกันมีนาครัดทั้งสองพระองค์เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของบรรดาเหล่าวานรทั้งหลายเหนือขึ้นไปเป็นหน้าบันที่แกะสลักเป็นภาพต่อเนื่องกันคือเป็นภาพของพญาครุฑที่เหาะลงมาช่วยเหลือทำให้นาคที่รัดทั้งสองพระองค์อยู่คลายตัวหนีไปทั้งนี้เพราะพญาครุฑและพญานาคมีความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวด้วยทั้งสองต่างมีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดาของพญาครุฑมักถูกมารดาของพญานาคกลั่นแกล้งดังนั้นพญาครุฑจึงรังเกียจและคอยแก้แค้นแทนมารดาตนและพญานาคมักจะพ่ายแพ้หนีไปเสมอ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการหนึ่งให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งสดุที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไป

0: ไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อ่ะคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นธูปหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์พอละห้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านนี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเราจะขายแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แผ่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: การกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดนี่เยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดนี่วัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเขี่ยไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเขี่ยทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้ง ค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาหนึ่งข้อนิ้วโป้งเป็นกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้กดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นนั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
3: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหย ช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เนี่ยเราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่ใช่มั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะทำให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับนะเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมนะท่านผู้ชมหอมไหมครับอุ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่สองนี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสแล้วก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้ไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดมดูครับ
1: ได้กลิ่นไหมครับ
3: เราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกบางทีมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มากัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อน

0: อะไร
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันธุ์ไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่

หลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียน10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะ

0: หารการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: และในส่วนของน้องๆคะก็จะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองทำงานเรื่องอะไรอยู่คะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีพาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: คือให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้น
2: ของฉันให้จดในนี้
0: ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรที
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไร
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใด

0: ขึ้นเมื่อใด
1: จดอะไรไปบ้างแล้ว
0: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
1: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อ่านแล้วเป็นยังไง
0: มีความรู้
1: มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: สนุก
2: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปไงคะ
4: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
4: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
5: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
4: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
5: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
4: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
5: 44
4: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
5: 26ตัว
4: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอาลองใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
5: อังกฤษ
4: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
5: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
4: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
4: ่
6: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
7: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
6: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลัง
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
8: ชื่อฐ

0: นี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
1: .3 ทับ2ค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
1: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้า

0: เอาไปห้อย
1: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
0: ลาบูบูค่ะ
1: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
0: แล้วก็ขดไว้ค่ะ
1: ถามนี้สนุกไหมคะ
0: สนุกค่ะ
1: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
0: ได้ระบายสีค่ะ
1: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
0: ได้กันทุกคน
1: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
0: เริ่มทำแล้วค่ะ
1: เสร็จหรือยัง
0: เสร็จแล้ว
1: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
0: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
0: บ๊ายบาย
1: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
2: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
1: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
2: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจจะว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
1: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค
3: ่ะความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนะคะใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดัน

0: สอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
0: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
1: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
1: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
1: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
1: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: ขึ้นอนาชีตครับ
1: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
1: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
1: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
1: ร้องการฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
1: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
1: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
1: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสาม
2: ดีกูรักการซื้อรัมบีมากากำปองฮัลลามันกูดีสินนี้บนูดึงcerita yang indah aku rela gerbang segala
0: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะและก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยมีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
4: โรงเรียนบ้าน

0: Kelompok Sam Sahai.
1: Kelompok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin kepo.
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
2: Selalu pergi ke pasar.
1: Ada ke?
0: Oh, kepo. Mi mak lak lai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak, tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rucat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เหลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนของความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในกิจกรรมก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคน

น่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจําได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจําอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักนึงแล้วค่อยย้ําเรื่องเดิมซ้ําเว้นช่วงเวลาไปสักพักนึงแล้วค่อยย้ําเรื่องเดิมซ้ําแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างงี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงศ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักขวายเดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่ก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ¿Quieres?
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ในแหนก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการ

0: คนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อสวดพรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

ำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

างได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมๆเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำมาถึงขั้นตอนการผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: นั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: มาเทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

0: ึงตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

พามาสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกันคุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
1: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
1: ตรงนู้นอะค่ะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะ
1: ตรงไปนี่เหรอคะ
2: แล้วค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็ง
1: น
2: ะคะได้ค่ะ
1: ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: คือพอดีว่าวันนี้ค่ะมินมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
3: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มพี่จิ๋มเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: งั้น
3: เราไปเลย
0: โอเค
3: ได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
4: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิมาจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
4: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
4: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
4: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
0: นี้เป็นของเรา
4: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
4: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
4: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
0: ่า
4: จ
0: ะได้อะไรในวังหญิง
4: ใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
0: จดไว้

0: ่อนวิทยาลัยในวังหินเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วางขาย
1: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
0: หอมใบตองขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
1: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
0: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
1: ของหวานของ
0: หวานเพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
1: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
0: ้
1: ค่ะเขาเก็บเขาเกลือบปากหม้อสาคู
0: อันนี้เลือกไงคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาคะ
1: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนนี้มีกี่ชนิดคะ
1: เป็นร้อยชนิดเลยค่ะ

0: 10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่สิมได้มานี่คือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนอ่ะเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทย
0: ค่ะ
1: ตอนี้เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอารูปเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอารูปเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: แล้วรสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนอ่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม่กี่ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยใช่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ป่ะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่างงี้
0: ความใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
3: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบเสร็จหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังเต็มให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
4: ดีค่ะ
3: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อหม่อมหลวงดลนีจักรพันธ์ค่ะ
3: อาจารย์หม่อมหลวงดลนีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
4: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
3: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำ
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้างั้นขอทำด้วยคนหนึ่ง
4: ค่ะได้ค่ะ
3: เย้ ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวธนาคารนำไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ย

0: เราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำอัน
1: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันนี้ใช้ได
1: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
0: ่
1: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
0: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
1: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
0: จ้าหมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี้เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
1: กว่าดูถ้าจุดถ่านติด
0: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละ
1: เดี๋ยว
0: เขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
1: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
0: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
1: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
0: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
1: แม่ช้อยคือของใครนัวจะต้องไปขัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
0: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
1: อันนี้เป็นเหมือนกับว
0: ่
1: า
0: ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทำงานสองมือที่ยากตอนนี้แล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
0: ทิ้งดีให้เย็นหน่อยนะคะ
1: อ
0: ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะเราค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
1: เด็กเล่นเล่นดินน้ำมันบ่อย
0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลได้หรอคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้กดไว
0: ้ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะตักนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือต้องคือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลอง
1: แล้วเดี๋ยว
0: คือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: สำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะราคาอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: ก็คือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: ค่ะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: ค่ะ
1: เสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: ค่ะแล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: อ๋อพระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำเขาคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นกลีบ อันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนกวนจนเหนียวเลยหยดได
0: ้เอาหยดกวนหยดที่เรากวนเมื่อสักคร
1: ู่ใช่
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะหยด
1: เป็นแป้งห้าหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมัน
0: ห้า
1: ใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชม รู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อมของ
1: กินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่
0: ะไปไปไ
1: ปมาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: โอ้โ
0: หน่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรข้าวม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้องถามอย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่

0: ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมานะขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่างนี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
1: คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได
1: ้จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นใคร
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่ายามาโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัดแป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าวมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกแปลกอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
0: ับ
1: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบนี่เราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนและปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเพเรือชมเครื่องคาหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ๋าย่าหยา
1: บ้าบ๋า
0: ย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกันกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย
1: ์
0: มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะ เวลาที่ เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่าก
1: ัก
0: ในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่า1กั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็น1ก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนนึงนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามนึงประมาณนี้นะฮะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยแล้วการที่4ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มๆตุ้มๆไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษเป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาภักดีนรเศรษเจ้าของรถเมขาวหรือรถเมในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็ต้องกินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็ยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นะหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส สันนิษฐานว่าตาลตะโหนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตะโหนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: มาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดอะค่ะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีให้20-30 ปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมาม ีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด
0: อ
1: ันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะ
0: ผี
1: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดาน
0: ะ
1: ขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ย
1: ินขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
0: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
1: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดีย
0: อ
1: ินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
0: เพราะว่าทอดนะใช่ไหมคะ
1: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึง
0: ลาดเตียง
1: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำ

0: ไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่ารุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
2: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วย
0: ตะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
1: เรื่องของการจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อใช้เป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
1: ลอยแก้ว
0: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
1: อม
0: นะฮะโบราณใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
1: ให้เย็น
0: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นผึ่งมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำกับแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอคะ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: นะใส่ตามไอศกรีม
0: ใส่ตามไอศกรีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
1: ำ
0: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าต ั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายสงวนของเรา

ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายสงวนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่สร้างจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่

0: แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากอ่ะก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกที่

0: สอบเรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
1: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์ของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
2: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอากงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเขาเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เด็กคงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
1: แถวนี้ป่ะ
2: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละหมดซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นที่จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหเจ็บแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดเนี่ยนะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: นี่ซื้อไปเยอะเลย
2: ซื้อเป็นร้อย
1: ซื้อเป็นร้อย
3: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
4: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
5: รวม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้ได้รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
5: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
5: นครปฐมก็มี
6: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: เทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบขอไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายๆด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงตัวตนโกศิลป์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำหน้าหนาแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: โครงการปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทของการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านตลาดคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะนี่เขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ที่บ้านตรงหน้าเซเว่นป้ายรถเมย์3.10เองป
5: ้
4: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
6: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
7: ้กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวก็มันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
0: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่ง ้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
7: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
6: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000คน

0: กลุ่มเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุเมืองสุไทยประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินขนาดสูงใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นประธานรายล้อมด้วยเจดีย์บริวารขนาดย่อมลงมาประจำด้าน4องค์และประจำมุมอีก4องค์รวมทั้งสิ้นเป็น9องค์เจดีย์บริวารประจำด้านทั้ง4เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจากปราสาทแบบขอมก่อด้วยศิลาแรงประดับด้วยปูนปั้นอันงดงามอยู่หลายแห่งเช่นภาพปูนปั้นปางประสูติและภาพปูนปั้นปางปรินิพพานส่วนเจดีย์บริวารประจำมุมอีก4องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งคงได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะผู้กามที่ส่งผ่านมาทางศิลปะหริพุนชัยและล้านนากลุ่มเจดีย์ทั้งองค์นี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเรียกว่าฐานไพฑีซึ่งประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปพระสาวกเดินประทักษิณโดยรอบซึ่งมีความหมายแสดงถึงการกระทำสักการะบูชาต่อพระมหาธาตุเจดีย์
1: อย่าขยับ
2: เออแล้วถ้าปู่ขยับล่ะฮะ
1: อิดก็จ้ากอดแน่นๆนะสิครับคุณปู่คุณปู่ส่องอะไรอยู่ครับขออิดดูได้คนสิครับ
2: เอาสิ
1: ทุกทีจะเห็นพระพุทธรูปมียอดแหลมแต่เนี่ยไม่มีเลยครับคุณปู
2: ่ใช่แล้วนี่เป็นปูนปั้นรูปพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูปจุดสังเกตอีกอย่างก็คือพระพุทธรูปจะไม่พนมมือไหว้เก่งมากหลานปู
0: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามเกียรติ์ภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับเท้าราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยเนียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
9: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เลเชียร์

สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: แ
2: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับ

0: นังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10
1: วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง7ช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
1: ้าวตะลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่บอกนะว่านัดตะลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตะลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายนี่ตาจะเล่าให้ฟังนี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างติดในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
1: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์คำเนี้ยมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ออ
2: กมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เรากลับไทยคนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คน

0: กันและกันควรอธิษฐานถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลาเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองป้อมแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะตัวด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละ บรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นนึงอ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงจะได้ว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยพระพยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็น ็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปราณาการวังเก่านี้เป็นยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฌานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลอง

ลำปำนี้จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรง นะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้นี่นะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกรร้องกรอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเป็นจริงเป็นจัง
4: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวถัดไปก็รูปแปลหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าเธอน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสำหรับปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรจะเดินทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันในนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงา
5: ท่านเก่าเขาท่านเด็กใจอาจุน
4: เอาวันอาทิตย์แปดนายนั้นหนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
6: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
4: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดถึงในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดก็อันหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้ในหนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอเสาศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: ัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไป

0: ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันทะลักราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกับปัญจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยทั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วมาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อ

0: ชื่อในสมัยนั้นว่าปาแลนดาหรือปาลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่มเข้ามาในคาบสมุทรมาลายูหรือในคาบสมุทรไทยที่เป็นภาคใต้ของไทยเนี่ยตั้งแต่ปีวัตที่10ซึ่งเราพบลูกจำหลักพระนารายณ์ที่ชัยยากับที่นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยยุคนั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
2: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
3: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกตินะและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานดั้งเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
4: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสาระของบรรดาบรรพชนค

0: ็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการถังท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรม

0: อะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยที่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะน้องๆวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไ

0: สวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่าง

0: ันซุนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้วมันไหลแล้วไหลแล้ว
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้

0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
1: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาเรื่องเสีย
0: ครับ
1: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer

0: T-I-L-I Z-E-R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุมผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารพจนส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจำฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันจิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนตามวัดโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคตโดยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ตอนทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธาน

เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยญาติภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยญาติฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคก

์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mee Si Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Okay, if you are ready.Can you say it together? 1, 2, 3.
1: Was we going to school?
0: It's okay. One more.

0: time, listen to me first. What we bring?
1: What we bring?
0: To school.
1: To school.
0: One.
1: One.
0: พวกเรานำอะไรมาบ้างนำมาที่โรงเรียนฉะนั้นไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณนกหน่อยสิคะว่าวันนี้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนอะไรมาบ้าง and pen okay great
2: pencil color
0: pencil colors very good
2: book
0: what else
2: notebook
0: very good ruler oh many things that you use school eraser very good ฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์นักเรียนนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองที่นักเรียนนำมาที่โรงเรียนด้วยกิจกรรมนี้นั่นเอง We will play this game photo hunt เคยไหมเอ่ยนักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมเกมนี้ photo hunt คือเกมอะไรเอ่ย
2: จ
0: ับผิดภาพนั่นเองโดยที่ I have two pictures คุณนกมีภาพ2ภาพให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยดูภาพนะคะ I will give you a clue There are 11 differences There are 11 differences มีจุดต่างทั้งหมดกี่จุดด้วยกัน
1: 11
0: จุดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วหาได้เลยค่ะว่าจุดไหนที่แตกต่างกันวงกลมไว้ได้เลยนักเรียนปลายทางชี้ให้ครูปลายทางดูได้เลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะที่ต่างกันมีทั้งหมด11จุดด้วยกันและเมื่อนักเรียนหาจนครบแล้วลองดูสิคะว่าสิ่งที่หายไปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

0: ูสิคะว่า11จุดของนักเรียนเหมือนคุณนกไหมอ่ะลองดูจุดแรกใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่จุดนี้ภาพหายไปใช่ไหม Can you remember this word ภาพรูปภาพ picture very good next จุดนี้ค่ะอะไรเอ่ย scissors very good next แผนที่ภาษาอังกฤษคือ mapped very good nextเอ๊ะอะไรหายไป
1: คอม
0: พิวเตอร์ next สิ่งนู้นเลยค่ะทุกห้องมีนะคะถังขยะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่าบินนั่นเองถัดไปสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะปากกา in English we call pen very good next กระเป๋านักเรียน bag or school bag okay greatNext
1: ruler.
0: คืออะไรคะ ruler very good ruler next ยางลบค่ะ
1: eraser
0: very good eraser ตอนนี้ได้กี่จุดแล้วเอ่ย
1: 4
0: แต่เท่าไหร่แล้ว
1: 9
0: แล้วอ่ะ two more สิ่งนี้อะไรหายไป
1: pencil
0: and next the last one do you know this wordกบเหลาดินสอ sharpener very good sharpener ฉะนั้นนี่คือ11จุดที่หายไปนั่นเองทีนี้ we will review the words first ขอทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะคำนี้ in English we called รูปภาพ okay say it together picture
1: picture
0: picture
1: picture
0: next ถังขยะ okay bin
1: bin
0: bin

0: next
1: ปากกา
0: pen very good pen next
1: ดินส
2: อ
0: pencil very good next
2: ruler
0: next
2: sharpener
0: or you can call pencil sharpener
2: sharpener
0: ซึ่งคำว่า sharp เนี่ยแปลว่าแหลมคมนั่นเองฉะนั้น sharpener คือทำให้แหลมคมนั่นเองถัดไปภาพนี
2: ้
0: computer one more time computer
2: computer
0: okay next คืออะไรคะ book very good book
2: bag
0: or school bag school bag okay say it together school bag
2: school bag
0: school bag
2: school bag
0: next
2: map
0: map next
2: eraser
0: ขอถามความรู้เพิ่มเติมถ้าเราไม่เรียกยางลบว่า eraser เราเรียกว่าอะไรได้อีก begin with letter r
2: rubber
0: very good you can say rubber okay say it together rubber
2: rubber
0: oreraser very good and the last one
2: scissors
0: ต้องมีเสียงอะไรที่ท้ายคำ okay ฉัน say it one more time scissors okay very good อันนี้คือคำศัพท์นะคะที่เราทบทวนกันในวันนี้ฉะนั้นเด็กๆน่าจะเดาได้นะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่สองนักเรียนต้องสามารถพูดยืมสิ่งของได้ค่ะและอย่างที่สามค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอการยืมสิ่งของได้ค่ะแต่สิ่งของที่เรานำมาที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเท่าที่เราทบทวนฉะนั้นลองดูค่ะสองคนนี้เขานำอะไรมาเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะคะ
3: Your bags are big. What do you bring with you?
0: เขาบอกว่า your bags are big คืออะไรเอ่ยกระเป๋าทำไมเลยเอามาใบทำไมใหญ่เลย what do you bring with you คุณเอาอะไรมาบ้างอ่ะทีนี้ลองดูคนนี้ค่ะ
3: well we will show you what are inside
0: well we will show you what are inside เดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะลองดูค่ะเด็กๆดูในกระเป๋าของคนนี้นะสิ่งแรกภาพนี้ใครทราบภาษาอังกฤษ begin with letter C มี four syllables สี่พยางค์กรอกลองขึ้นให้ดูก่อน calculator
2: calculator
0: who brings calculator to school มีใครนำมาไหมคะวันนี้โอ้มีด้วยนะคะถัดไปค่ะสิ่งนี้หนังสือเรียนใครทราบบ้างListen to me first. Textbooks.
2: Textbooks.
0: Textbooks.
2: Textbooks.
0: ไหนใครไม่ได้นำมาวันนี้ไม่น่าจะมีนะคะถัดไปไว้จดค่ะ
2: Notebook.
0: คืออะไรเอ่ย
2: Notebook.
0: Say it together. Notebook.
2: Notebook.
0: Notebook.
2: Notebook.
0: ไปค่ะแว่นตาแว่นตาสวมใส่ที่ไหนตาฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า eyeglasses
2: eyeglasses
0: who brings eyeglasses to school สวมใส่อยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะ eyeglasses ถัดไป mask
2: mask
0: mask ใครนำ mask มาบ้างวันนี้สวมใส่อยู่นะคะถัดไปค่ะอุ๊ยสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยจรวดไหมนักเรียนไม่น่าจะนำจรวดมาโรงเรียนได้นะคะสิ่งนี้คือทอยถามว่าสิ่งนี้นำมาได้ไหมก็ได้แต่ไม่ควรเล่นในเวลาเรียนนั่นเองนะคะถัดไปค่ะขวดน้ำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า water bottle
2: water bottle
0: next ไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะกินขนมไม่ได้

0: ิ่งนี้เราเรียกว่า wallet
1: wallet
0: and the last one pencil case
1: pencil case
0: pencil case เดี๋ยวคุณนกนะคะจะให้เวลาเด็กๆจำคำศัพท์สักครู่หนึ่ง and then I will say the meaning in Thai and you have to say in English โอเคค่ะโอเคไหมคะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการจำคำศัพท์ค่ะcalculator มีคำไหนอีกที่ยังอ่านไม่ค่อยได้มีไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยกระเป๋าสตางค์ wallet โอเค ready are you ready
1: yes
0: okay if you are ready I will askGroup by group ครกจะถามเป็นกลุ่มค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสุ่มถามได้เลยนะคะโอเคค่ะ the first word I choose group 3 group 3 I want this word แว่นสายตาค่ะ okay eyeglasses very good and then group 4 group 4 I wantสมุดจด
1: notebook
0: very good group one I want เครื่องคิดเลข say it together
1: calculator
0: try to use English
1: calculator
0: okay don't be shy you can be wrong ใช่ไหมไม่ต้องอายใครๆก็พูดผิดได้เนาะถัดไป groupจู ขวดน้ำค่ะขวดน้ำคือ water bottle okay next group 5 กระเป๋าสตางค์ wallet very good and next everyone say it together okay กระเป๋าดินสอหน้ากากอนามัยของเล่นเครื่องคิดเลข
1: Calculator
0: หนังสือเรียน
1: Textbook
0: Okay great สมุดจดบันทึก
1: Notebook
0: แว่นสายตา
1: ข
0: วดน้ำขวดน้ำ Water bottle ของเล่น
1: Toy
0: กระเป๋าดินสอกระเป๋าสตางค
1: ์
0: หน้ากากอนามัยโอเค very good you have to use these words to do the activity นะคะเราต้องใช้คำเหล่านี้ล่ะค่ะในการทำกิจกรรมนั่นเองโอเค we will use worksheet 4 what we bring to school please open your workbook to page 64 very good 64เปิดได้เลยค่ะหน้า64นั่นเอง64 In this activity you have to compare แปลว่าอะไรเอ่ย compare เปรียบเทียบนะคะ compare the things that ปกป้อง and จุ๊บแจง bring to school ฉะนั้นจากที่นักเรียนเห็นในใบงานมีทั้งสิ่งของที่ปกป้องและจุ๊บแจงนำมาโรงเรียนนั่นเองจากนั้นให้ complete the sentences to show what Bok Bong has got and what he hasn't got with him อย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเราขอทบทวนหน่อยว่าปกป้องนำอะไรมาโรงเรียนบ้าง Can you say the words together 1 2 3 ที่ปกป้องนำมาโรงเรียนแล้วสิ่งที่จุ๊บแจงนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้าง Say together
1: Calculator
0: One more time
1: Calculator
0: Pencil case
1: Mask
0: Wallet
1: Eyeglasses
0: นกอยากให้เด็กๆทำคือให้เด็กๆลองดูสิคะว่าปกป้อง has got a notebook ปกป้องมีโน้ตบุ๊กมาโรงเรียนแล้วมีสมุดจดบันทึกมีอย่างอื่นไหมที่ปกป้องนำมาโรงเรียนอีกมีอะไรบ้าง he has got a toy เด็กๆเขียนลงไปได้เลย he has got a toy

สิ่งที่ปกป้องนำมาโรงเรียนให้ครบนะคะเติมลงไปด้วยตัวเองได้เลยนอกจาก3อย่างนี้นอกจากสมุดจดบันทึกของเล่นแล้วก็กระเป๋าดินสอเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะเติมด้วยตัวเองได้เลยอย่าลืมใส่อาร์ติเคิลอะนะคะในกรณีที่สิ่งของนั้นมีสิ่งเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมนะจ๊ะเด็กๆเวลาที่คำอยู่ในประโยคจำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมคะไม่นะเพราะคำนั้นไม่ได้ขึ้นต้นประโยคนะคะฉะนั้นดูดีๆนะนี่คือความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์นะคะ

คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเติมครบเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะถัดไปมีmask ถ้าใครมีเติมจุดนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถัดไปค่ะ a water bottle and textbooks นะคะทำไมคุณนกไม่ใส่ article a ที่คำว่า textbooks ใครทราบบ้างนักเรียนสังเกตดูจากรูปภาพนะคะหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ใส่หน้าคำว่า textbooks นั่นเองนะคะนอกจากหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองนะคะโอเค finish ทีนี้เราไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าปกป้อง hasn't got a wallet เมื่อปกป้องเนี่ยมีการเปรียบเทียบสิ่งที่นำมากับจุ๊บแจงแล้วปรากฏว่าปกป้องไม่มีอะไรค่ะนักเรียนกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ปกป้องไม่มีเมื่อเทียบกับจุ๊บแจงปกป้องไม่มีอะไรอีกแว่นตา he hasn't got a calculator andeyeglasses อันนี้เรียนเติมไปได้เลย he hasn't got a calculator and eyeglasses สังเกตนะคะคำว่า eyeglasses คำนี้นะคะแปลว่าแว่นตาหรือแว่นสายตานั่นเองเราจัดว่าคำนี้เป็นคำนามพหูพจน์เมื่อเป็นพหูพจน์แล้วฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติม article a นั่นเองนะคะ

0: ฉะนั้นเด็กๆจ๋าถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าวันนี้เราเอาอะไรมาโรงเรียนบ้างเรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างเราสามารถใช้ประโยคว่าอะไรได้ใครทราบบ้างเมื่อสักครู่ปกป้องบอกว่า he has got อันนี้เราพูดถึงปกป้องแต่ถ้าบอกว่าฉันมีอะไรฉันนำอะไรมาโรงเรียนเราสามารถบอกว่าอะไรได้ I have got ไหนคุณอ๊อฟขอสักหนึ่งคนค่ะยกตัวอย่างหน่อยสิคะว่าวันนี้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างอ่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: I have got a textbook
0: a textbook
1: a notebook
0: a notebook มีอะไรอีกเลย
1: and pencil case
0: and a pencil case very good เยี่ยมมากอันนี้นะคะเราสามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าวันนี้เรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างนะคะแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าวันนี้ฉันไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนเราพูดว่าอะไรคะจาก he hasn't got เป็น I haven't got ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่าวันนี้ไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างลองยกตัวอย่างเชิญได้เลยค่ะสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างก็ได้สิ่งที่ไม่ได้นำมาโรงเรียน
1: I haven't got math
0: and
1: water bottle
0: and a water bottle very good นะคะ math you say a math ใช่ไหมคะ and a water bottle เพื่อไม่ได้นำ math กับขวดน้ำมานั่นเองวันนี้ฉะนั้นเรียนก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้นะคะในการที่จะบอกเพื่อนถึงสิ่งที่นำมาและไม่ได้นำมาได้อีกหนึ่งโครงสร้างค่ะที่วันนี้เราจะต้องเรียนกันสมมติเราไม่ได้นำสิ่งของนั้นมาแต่เราต้องการจะยืมเพื่อนเราจะพูดได้อย่างไรอ่ะลองดูก่อนนะคะเด็กๆฟังเสียงคุณก่อนแล้วอ่านตามนะจุ๊บแจง
2: จุ๊บแจง
0: Have you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: Have you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: สังเกตไหมเสียงท้ายคำของคุณนกเป็นอย่างไรมีการขึ้นเสียงสูงแสดงว่าเพื่อนของจุ๊บแจงตอบว่าอะไรเอ่ย Yes I have
2: Yes I have
0: เขาถามว่าจุ๊บแจงเธอมีเครื่องคิดเลขไหมเพื่อนเขาตอบว่าอะไรคะมีไหม Yes I have ฉันมีฉะนั้นเขาถามต่อว่า Could I borrow itคำนี้สีแดงๆคำนี้อ่านว่า borrow
2: borrow
0: คำนี้แปลว่าอะไรนั่นเองยืมนั่นเองนะคะฉะนั้นอ่านออกเสียงอีกหนึ่งรอบ could I borrow it
2: borrow it
0: ฉันขอยืมหน่อยได้ไหมจุ๊บแจงบอกว่าเลย
2: sure
0: แสดงว่าจุ๊บแจงให้ยืมไหมให้ยืมนั่นเองฉะนั้นคุณนกขอทดสอบเด็กๆหน่อยจะมีบางคำหายไปยังจำได้อยู่ไหมโครงสร้างเมื่อสักครู่สิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือ textbooks ฉะนั้นอ่านเองค่ะ 1, 2, 3 จุ๊บแจง have you got textbooks ดูสิจุ๊บแจงว่าไงจุ๊บแจงบอกว่ามีตอบว่าอะไรเอ่ย
2: yes
0: I haveOne more time. Yes, I have.
2: Yes, I have.
0: ทีนี้เพื่อนอยากขอยืมจุ๊บแจงพูดว่าอะไรนะ Could I คำว่ายืม
2: borrow
0: it it ไหมเอ่ยเอ๊แต่หนังสือมันมีมากกว่าหนึ่งเล่มนี่นะใช้คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวที them โอเคเอาเสียงตามค่ะ them
2: them
0: Yeah. เราจะใช้เดมก็ต่อเมื่อสิ่งของที่เราต้องการจะยืมเพื่อนมีมากกว่า1ฉะนั้นอ่านเอาเสียงอีก1รอบ Could I borrow them?
2: Could I borrow
0: them?
2: Could I borrow them?
0: จุ๊บแจงบอกว่า Of course
2: Of course
0: เหมือนคำเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนคำว่า sure เลยก็คือแปลว่าอะไรเอ่ยได้แน่นอนจุ๊บแจงใจดีหรือว่าเราจะตอบว่า yesก็ได้นะคะถัดไปนี่คือสถานการณ์แรกที่เพื่อนมีสิ่งของและเพื่อนสามารถให้ยืมได้ลองดูสถานการณ์ที่สองคนนี้เก่งใช่ไหมเก่งบอกว่าแดเนียล Have you got a ruler
2: Have you got a ruler
0: โอ้แดเนียลบอกว่าอะไร
2: No
0: No, I haven't.
2: No, I haven't.
0: No, I haven't.
2: No, I haven't.
0: สถานการณ์นี้แดเนียลมีไหมคะไม้บรรทัดฉันก็ไม่มีเหมือนกันไปยืมคนอื่นเถอะฉะนั้นขอทดสอบหน่อยสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะกรรไกร
2: scissors
0: ฉะนั้นดูดีๆนะฉะนั้นแดเนียลตรงนี้อะไรหายไปคะDaniel, have you got กรรไกร ฉันอ่านเองค่ะ Have you got scissors?
2: Have you got scissors?
0: Have you got scissors?
2: Have you got scissors?
0: Daniel บอกฉันก็ไม่มีพูดว่าอะไรนะ
2: No,
0: no I haven't Very good อันนี้ในกรณีที่เพื่อนก็ทำไมเหมือนกันเพื่อนก็ไม่มีเหมือนกันถัดไปค่ะสถานการณ์สุดท้ายลองดูซิเขามีไหมเขาบอกว่าแดเนียลเก่งยังมีความพยายามยืมอย่างอื่นแดเนียล have you got a pen ทีนี้ขอยืมอะไรแล้ว
2: ปากกา
0: แดเนียลมีปากกาไหมแดเนียลใจดีบอกว่าอะไรอ๋อ yesI have. Okay, say it one more time. Yes, I have.
2: Yes, I have.
0: ทีนี้เมื่อแดเนียลมีแล้วเก่งต้องบอกว่าอะไรเลยขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it? Okay, very good. Could I borrow it? แต่แดเนียลบอกว่าอะไรเลย
2: I'm sorry.
0: I'm sorry.
2: I'm sorry.
0: I'm using it
2: Using.
0: มีนะแต่ทำไมอยู่ลูกขอโทษนะฉันทำไมอยู่กำลังใช้อยู่นั่นเองทีนี้จำโครงสร้างดีๆเพราะว่าจะหายไปแล้วอุ๊ยไม่มีอะไรเลยแต่มีภาพให้ภาพนี้คืออะไรนะใครจำได้บ้าง Pencil sharpener ฉะนั้นจะถามเพื่อนว่ามีไหมใช้คำถามขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยDaniel, have you got กบเหล่าที่สอ a pencil sharpener okay say it together Daniel
2: have you got
0: a pencil sharpener
2: a pencil sharpener
0: อุ๊ยเมื่อสักครู่คุณนกออกเสียงผิดต้องขึ้นเสียงอย่างไรฉะนั้นนักเรียนช่วยแก้ให้คุณนกหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่ค่ะ one two three
2: Daniel, have you got a pencil sharpener?
0: No? Okay, very good. เยี่ยมมาก ทีนี้ Daniel บอกว่ามี พูดว่าอะไรเอ่ย Yes, I have. ทีนี้ขอยืมหน่อยได้ไหม ขึ้นต้นด้วยอะไรก่อน Could I borrow it? Daniel กำลังใช้อยู่ พูดว่าอะไรคะ I'm sorryI'm using it. Okay, one more time. I'm using it.
2: I'm using it.
0: I'm using it.
2: I'm using
0: it. ฉะนั้นนักเรียนจะต้องวันนี้นักเรียนจะต้องเลือก3สถานการณ์นี้แหละในการพูดคุยกับเพื่อนนะคะเรามาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือ worksheet number 5 What's in my bagในกิจกรรมนี้ you have to draw and write the things that you bring to school นักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เรียนนำมา then practice speaking หลังจากนั้นเราจะฝึกพูดกันนั่นเองลองดูว่าวันนี้สมมตินี่คือกระเป๋าของคุณนกคุณนกนำอะไรมาบ้างอย่างแรก I have a อะไร notebook okay nextPencil case, next, wallet, next, textbooks. อันนี้คือสิ่งที่คุณนกนำมาให้นักเรียนเลือกแค่4อย่างนะคะจากนั้นนักเรียนเอามาเขียนแบบนี้ได้เลย Okay, can you read it together?
2: I have

0: book, a pencil case, a wallet, and textbooks.
1: จากนั้นนำมาเขียนบรรยายลักษณะนี้ทำได้ไหมเอ่ย
0: หลังจากนั้นเมื่อเราวาดสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
1: ให้นักเรียนลองถามตอบกับเพื่อนค่ะ
0: ลองถามก่อนสมมติคุณนกเรียกชื่อใครดีวันนี
1: ้ก้อง
0: สมมติชื่อก้องก้อง have you got
1: a pen
0: ก้องอาจจะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้โอเคขอเชิญเด็กชายก้องด้านหน้าหน่อยค่ะสมมติเขาจะสมมติการพูดนะคะประโยคเหล่านี้สมมติวันนี้ก้องเป็นเพื่อนคุณนกคุณนกถามก้องว่าก้อง have you got a pen
2: Yes, I have.
0: Could I borrow it?
1: ให้ยืมไหม
2: อะ I am sure.
0: I am sure. Okay, sure. ก้องใจดีมากให้คุณนกยืมแต่ถ้าก้องไม่ให้คุณนกยืมก้องต้องพูดว่าอะไรเอ่ย
2: I am sorry.
0: Am using it. นั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วฝึกถามเพื่อนแบบนี้นั่นเองโอเคขอบคุณก้องมากค่ะอ่ะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมแล้วขอสรุปกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเรื่อง What's in my bag ให้นักเรียนวาดและเขียนสิ่งของที่เรียนนำมาที่โรงเรียนจากนั้นฝึกพูดบทสนทนานั่นเองขอให้ครูไปทานะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงแล้วก็เขียนประโยคของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go ทำได้เลยค่ะ

0: ทีนี้ค่ะครกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยวาดภาพแล้วก็เขียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอสุ่มแรนดอมค่ะ1หมายเลข1เลขที่นะคะและเลขที่นั้นเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยเลยนะคะลองออกมาฝึกพูดสิคะฝึกพูดถามตอบประโยคเหล่านี้โอเค I will choose number I have my lucky number I have my lucky number I want number 2 Who wants to ask น้ำปั่นพูดชื่อได้เลยใครดีน้ำปั่นเรียกชื่อเพื่อนได้เลย
1: โตโต้ครับ
0: โตโต้ come here please โอเคโตโต้โอเคน้ำปั่น what do you bring to school
1: I had got a
0: pencil
1: case
0: a
1: water bottle
0: notebook and
1: textbooks
0: โอเคน้ำปั่นนำอะไรมาบ้างน้ำปั่นนำ pencil case คืออะไรคะกระเป๋าดินสอ a water bottle ก็คือขวดน้ำ a notebook สมุดจดบันทึกและสุดท้าย textbooks คือหนังสือเรียนฉะนั้นน้ำปั่นลองถามสิ่งที่น้ำปั่นไม่มีกับโตโต้สิคะอ่ะเรียกชื่อเพื่อนเลย
1: โตโต้
0: โตโต้
1: Had you got
0: อะไรดี
1: wallet
0: a wallet อุ้ยมีไม่มี a wallet กระเป๋าสตางค์ตอบว่าอะไรดีคะ yes or no มีไหมกระเป๋าสตางค์ไม่มีตอบว่าอะไรเอ่ย no I haven't โอเคเผอิญว่าโตโต้ก็ไม่มีกระเป๋าสตางค์เหมือนกันฉะนั้นโอเคบทสนทนานี้จบลงค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะทีนี้อยากได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างนะ I want to hear the girl's voice number 30โอเค come here please ลูกแก้ว you can choose one person who wants to ask
2: Grace ค่ะ
0: Grace ค่ะ come here please Grace ลูกแก้วถามสิ่งที่ตัวเองไม่มีกับ Grace ได้เลย
2: GraceDo you have?
0: Have you got
2: a calculator?
0: A calculator?
2: Yes, I have.
0: Yes, I have.
2: Could I borrow it? Sure.
0: Okay. Grace, พอดี Grace มีเครื่องคิดเลขพอดีแล้ว Grace ก็ให้ลูกแก้วยืมได้ด้วย Okay. Clap your hand for your friends. Okay. Very good. เก่งมากค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการพูดบทสนทนานั่นเองคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะให้เรียนปลายทางพูดได้เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะกิจกรรมถัดไปคือการสรุปบทเรียนนั่นเอง Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันคุณนกมีประโยคให้เด็กๆค่ะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะคะเครื่องคิดเลข calculator ฉะนั้นเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกันDaniel, have you got a calculator? Daniel บอกว่าอะไรดี Yes, I have. ขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it? ขอยืมหน่อยได้ไหม Daniel บอกว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรคะลองพูดสิคะ I'm using it ฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนำประโยคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ What we bring to school to นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้พูดถึงอะไรเอ่ยสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4ค่ะเรื่อง

0: what we bring to school too ใบงานที่6ค่ะเรื่อง who's is this ใบงานที่7ค่ะเรื่อง who is the owner of คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ work hard be kind and amazing things will happen work hard คืออะไรเอ่ยขยันแล้วก็ be kind ใจดีนั่นเองและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองฉะนั้นวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหยิบยืมสิ่งของใช่ไหมคะถ้าเราพอจะมีสิ่งของนั้นให้เพื่อนยืมเราก็สามารถแสดงน้ำใจกับเพื่อนได้โดยการให้เพื่อนยืมนั่นเองแต่เมื่อเรายืมของเพื่อนแล้วเราควรจะทำอย่างไร
1: คืน
0: อย่านำมาเป็นของตัวเองและควรรักษาให้ดีด้วยนะคะโอเค that's it for today
2: class ready
1: thank you teacher
0: see you again next time goodbye
3: goodbye
0: goodbye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N tAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนที่เป็นในเรื่องของเศษส่วนและจำนวนคลาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนมานั้นจะเป็นพื้นฐานที่เราจะเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนที่เป็นในเรื่องของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคลาสเดี๋ยววันนี้ครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในบ้างแล้วจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็คือโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูโจทย์ปัญหาหรือว่าสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่ากระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีวิธีการอย่างไรจำได้ไหมครับ